0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเพราะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: หนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: ออฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายแม่ดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ในช่วงเวลาเพิ่มเพลงหวานนะครับขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของพี่เสกเสกสรรสุขพิมายในนามเสกโลโซนะครับเพลงที่มีความหมายดีๆสั้นๆว่าแม
3: ่เพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ดูข่าวตามนั้นหนังสือพิมพ์รายวันนิดนึงนะครับเช้าวันนี้กรุงเทพธุรกิจมีประเด็นเรื่องของท่านสุภจีนะครับนะเสนอทุนจีนให้ใช้วัตถุดิบไทยนะครับแล้วก็เปิดตลาดสินค้า SME นะครับ3โมเดลไทยลดการขาดดุลจีนนะครับอ่ะลองไปลงรายละเอียดได้ไปอ่านได้ในกรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ4ประเทศในเอเชียมีการปรับแผนนะฮะอุ้มค่าเงินไม่แตกคลังสำรองครับแล้วก็รัฐบาลผลักดันควิกวินนะครับนะฮะธุรกิจฐานรากดันผู้ประกอบการซัพพลายเชนโลกนะครับมีรายละเอียดเยอะแยะเลยนะครับน่าสนใจนะครับส่วนมติชนรายวันนะครับยังคงประเด็นเรื่องของคดีเส้นเงินหัวสวนะครับนะฮะเรื่องของประเด็นคิกออฟไทยช่วยไทยสู้หนี้นอกระบบด้วยกระทรวงการคลังก็กู้ 200,000 ล้านลุยปรับรถเมย์สู่ EV นะครับแล้วก็เรื่องของอดีตส.ส.นะครับนะฮะที่ลั่นไกลในศาลากลางนะครับนะฮะเรื่องของนายกอบจ.ที่นนท์ด้วยนะครับเนี่ยเป็นประเด็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นกระทรวงศึกษาธิการนะครับเสนอให้เข้มเซฟตี้ในโรงเรียนนะครับยกระดับเป็นวาระแห่งชาติด้วยนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่นนทบุรีนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะฮะวันนี้ข่าวสดก็มีประเด็นนี้เหมือนกันโรงเรียนทั่วประเทศ

้งจุดนะฮะตรวจเข้มอาวุธนะครับนะฮะเรื่องของการเมืองก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของเจ็ดข้าราชการชุดสุดท้ายในเรื่องของการโกงข้อสอบนะครับโดนข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรด้วยโอ้โหนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นท่านฉลองเรียวแรงนะครับอ้างปมหนี้11ล้านนะครับนะฮะเรื่องของยิงนายกอบต.จังหวัดนนทบุรีอันนี้ผมอ่านตามหัวข้อข่าวนะเรื่องของสถานการณ์น้ำริมแม่น้ำโขงนะครับยังวิกฤตอยู่นะครับจมบ้านแล้วก็ร้านค้าที่นครพนมอ่วมเลยนะครับนะส่งกำลังใจให้เลยนะครับชาวรุ่งทุ่งมหานครที่ปีนี้น้ำค่อนข้างเยอะเลยริมแม่น้ำโขงนะครับทั้งนครพนมหนองคายแล้วที่เลยด้วยนะครับเร่งรับมือด่วนเลยนะครับรัฐบาลชูแผนแก้น้ำท่วมใน20จังหวัดแล้วนะครับที่เชียงคานที่ปากชมด้วยนะครับนะฮะแล้วก็อีกหลายพื้นที่เลยนะครับหนองคายนะครับแล้วก็ระวังจุดเสี่ยงบ้านริมตลิ่งด้วยนะครับหรือพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะครับเอาใจช่วยนะฮะชาวลุ่มต่ำนครที่พักอาศัยอยู่บริเวณนั้นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการจับ33บริษัทพูลวิลล่าเถื่อนด้วยนะครับบอกเกลื่อนหัวหินเลยนอมินีต่างชาตินะครับท่านบิ๊กรานท่านก็นำทีมปราบต่อในเฟสที่6นะครับไปตามดูในข่าวสดได้นะครับส่วนเดลินิวนะครับเช้าวันนี้มีประเด็นเรื่องท่านนายกท่านนายกเนี่ยเลิกขึ้น F16 นะครับเยี่ยมนักบินตามเดิมนะครับแจกการเพิ่มทุนชัยถ้วยชัยนะครับดอกเบี้ยครึ่งนะครับสกัดกู้โหดนะครับเรื่องของการเสนอ6ข้อโรงเรียนปลอดภัยนะครับดึงกรมสุขภาพจิตนะครับลดแรงกดดันนักเรียนนะครับเรื่องของคุณฉลองก็มีประเด็นนะครับเรื่องนี้11ล้านด้วยนะครับเดลินก็พาดหัวไว้นะครับแล้วก็เรื่องของการรับทราบข้อหาโกงข้อสอบนะครับ7ข้าราชการท้องถิ่นด้วยที่ก้มหน้าไม่ตอบสื่อเลยนะครับเรื่องของการรีบนะฮะถอดชื่อทุจริตนะครับท่านกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็บรรจุใหม่ด่วนเลยนะครับนะฮะเราก็มีประเด็นในไทยรัฐเหมือนกันเรื่องของท่านฉลองเรียวแรงด้วยนะครับที่ฆ่านายกอบจ.นนทบุรีครับแล้วก็เรื่องของการเมืองนะครับยังคงเป็นประเด็นอยู่นะครับนะฮะในไทยรัฐก็มีนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของนครบาลสกัดยาไอซ์นะครับหนัก1ตันด้วยนะครับแล้วก็มีการทลายวิลล่าที่หัวหินในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ด้วยนะครับก็คล้ายๆกับฉบับอื่นเหมือนกันนะครับหลายประเด็นน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงชั่วโมงหน้าอยู่กับเรา2คนในชั่วโมงสุดท้ายฟังเพลงฮิตกันต่อนะครับ

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในโคลอมเบียมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย111รายบาดเจ็บอีกกว่า600คนศูนย์กลางของแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือราว 22:00 น.คืนที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลปาลามาในภูมิภาคโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรไม่หนาแน่นบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีความลึกลงไปพื้นดินประมาณ107กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตารวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเอลกวาดอร์ปานามาและเวเนซุเอลาถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโคลอมเบียในรอบทศวรรษในขณะที่อาคารสิ่งปลูกสร้างรอบตัวพังถล่มลงมาอย่างน่ากลัวท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย111รายบาดเจ็บอีกกว่า600คนเมืองเปเรราได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18รายและเพดานสนามบินในพื้นที่พังถล่มลงมาในเมืองกาลีเมืองใหญ่อันดับที่3ของประเทศมีอาคารพังถล่มหรือเสียหายหนักมากกว่า30หลังรวมถึงโรงพยาบาลท้องถิ่นที่พังถล่มบางส่วนทำให้มีผู้ป่วยติดอยู่ใต้ซากอาคารส่วนเมืองมานิซาเลสหอคอยของมหาวิหารสไตล์นีโอทิกอันเก่าแก่พังถล่มลงมาทับโครงสร้างหลักมีรายงานผู้เสียชีวิตในเมืองนี้แล้วอย่างน้อย3รายและมีการสั่งระงับการเรียนการสอนทั้งหมดแต่สำนักงานจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีภัยคุกคามจากคลื่นสึ

0: มิบริเวณชายฝั่งแปซิฟิกรัฐบาลยกระดับรับมืออุทกภัยภัยแล้งใช้ลิสต์แมปถึงหมู่บ้านรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งโดยเน้นการรู้ความรู้การเสี่ยงล่วงหน้าป้องกันล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนภัยมาถึงเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและเศรษฐกิจของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5คณะครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางจังหวัดท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารทำงานบนข้อมูลและแผนเดียวกันลดขั้นตอนการสั่งการและสามารถเข้าป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนได้เร็วยิ่งขึ้นหัวใจสำคัญหลักก็คือรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือโดยรัฐบาลจะนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นมอบหมายให้จิสดาและสทนช.ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจะทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ risk map ทั้งอุทกภัยและภัยแล้งลงลึกถึงระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ใดเสี่ยงพื้นที่ใดต้องเร่งป้องกันจุดใดต้องเฝ้าระวังและประชาชนกลุ่มใดต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกปลัดมหาดไทยรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีบูรณาการตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่ตั้งด่านตรวจจับอาวุธเป็นพิเศษในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับเรื่องการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันตั้งด่านเพื่อตรวจจับอาวุธเป็นพิเศษจริงๆแล้วดำเนินการอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องเข้มข้นเพราะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและใช้ปืนเป็นส่วนใหญ่ในปืนที่มีทะเบียนโดยเมื่อก่อนเป็นปืนเถื่อนอย่างเช่นกรณีเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีได้เอาปืนของปู่มาและที่นายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีถูกยิงเป็นปืนที่มีทะเบียนอันนี้ต้องดูกันเป็นพิเศษจริงๆนายกรัฐมนตรีห้ามทุกคนพกพาอาวุธปืนโดยเฉพาะใบป.12ไม่ออกให้แล้วดังนั้นใครพกมาต้องดำเนินการจับได้เลยและได้กำชับไปแล้วทั้งนี้ส่วนที่ราชการหรือสถานที่ผู้คนอยู่จำนวนมากจะต้องมีการตรวจอาวุธเป็นพิเศษก่อนที่จะเข้ามาดังนั้นต้องมีการกลั่นกรองและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นส่วนจะถึงขั้นต้องออกประกาศของกระทรวงมหาดไทยเพื่อย้ำอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธปืนหรือไม่ในอันสิทธิ์กล่าวว่าได้ประกาศไปแล้วแต่อาจจะมีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งกำลังดูอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมา
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจน

0: คอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ั่วโมงสุดท้ายนะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับสองเพลงต่อเนื่องนะครับจดหมายจากแม่ในเวอร์ชันพี่เรสันติดวงสว่างนะครับคืดฮอดนะครับนะกอดแม่นะครับสิ่งระหองเอิ้นขวัญวรัญญานะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เพลงอื่นๆก็เพิ่มเติมกันได้นะครับจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับแม่หรือไม่ใช่เพลงที่เกี่ยวกับแม่ก็ได้ SMS เข้ามาเลือกกันได้ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับอยู่กับเราสองคนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: ใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับ SMS เข้ามาคุยกันได้468-9400 LINE @LTM FM 95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือรับฟังผ่านสมาร์ทโฟนของคุณผู้ฟังนะครับในเครือข่าย Android และ iOS นะครับโหลดกันได้เลยนะครับ MCOT Connect นะครับสัญญาณชัดแจ๋วทั่วประเทศนะครับนะฮะอีกเรื่องนึงนะครับที่ย้ำเตือนกันอยู่ทุกวันเลยเรื่องราวสำคัญในการดูแลชีวิตตัวเองนะครับแล้วก็ชีวิตคนในครอบครัวแล้วก็ลูกหลานนะครับ
2: ค่ะเป็นการวางแผนชีวิตในช่วงของบั้นปลายชีวิตนะคะบางท่านตอนนี้ก็ยังพอหาเงินได้แต่ยังไม่พอเก็บไว้ใช้ในอนาคตหรือบางท่านตอนนี้ยังต้องหารายได้เพิ่มค่ะเพราะว่ายังมีภาระหนี้สินอยู่เนาะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการวางแผนสร้างมรดกไว้ให้กับลูกหลานหรือคนที่เรารักเลยค่ะพ่อแม่บางครอบครัวนะคะอาจจะสร้างภาระหนี้สินทิ้งไว้ให้ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวก็ได้เพราะหากเกิดเสียชีวิตกระทันหันหรือภาระหนี้สินนั้นเนี่ยอาจจะตกอยู่สู่ลูกหลานได้ทันทีค่ะแล้วก็ส่งผลไปถึงขั้นลูกหลานไม่มีเงินเรียนต่อหรือไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้นะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะสัญญาค่าเบี้ยครั้งแรกเราจ่ายเท่าไหร่นะคะเราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยเป็นโอกาสในการวางแผนเริ่มต้นในการสร้างมรดกให้กับลูกหลานได้ค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทค่ะหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยรับเงินสูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะสมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีค่ะแม้อายุมากแล้วก็สามารถสมัครได้ค่ะเพราะว่าไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรสมัครได้ด้วยตัวเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้ค่ะกดเลยที่เบอร์นี้นะคะ022014364 022014364แผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะผลประโยชน์ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดเลย 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ

0: โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์ค่ะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชค่ะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนั่นเองค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะและควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยค่ะ
1: วันนี้เพลง History 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับพบหมอหน้าห้างนะครับอีกเพลงนึงเกี่ยวกับหน้าห้างเหมือนกันสัญญาหน้าห้างเสียงร้องของต่ายอรไทยนะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ิจกรรมมหานครแฟมิลี่ต้องขอขอบคุณนะครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรถแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับติดตามได้ทุกช่วงในรายการเลยครับในเรื่องนี้มหานครแฟ
0: มิลี่สนับสนุนโดยกาแฟข่าวช่องเติม

0: ความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เดือนนี้นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรมีกิจกรรมที่ไหนเวลาเท่าไหร่มีรายละเอียดยังไงศิลปินใครมาบ้างนักจัดอะไรกันเดี๋ยวติดตามกันได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลุกทุ่งมหานครนะครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: โครงการเพลงช่างเผือกนะครับเป็นการเปิดโอกาสทางดนตรีให้กับคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่มีความฝันอยากจะทำความฝันของคุณผู้ฟังให้เป็นความจริงนะครับส่งผลงานของคุณผู้ฟังมาจะร้องเองเขียนเองก็ได้นะครับหรือจะให้คนที่เรารู้จักนะครับหรือมืออาชีพเป็นคนเรียบเรียงก็ได้แต่เราเป็นคนร้องบอกประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ที่ตอบกลับนะครับส่งได้ตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับนะฮะสลับสับเปลี่ยนกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับวันนี้เป็นเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านของเรากันบ้างครับ
3: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: เพลงชื่อหางก่อนแต่งนะครับเตชินนะครับ

0: พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดพักผ่อนของหลายๆท่านนะครับนะฮะแล้วบางคนก็อาจจะไม่ได้ไปทานข้าวกับคุณแม่ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์กับคุณแม่นะครับก็ฟังลูกทุ่งมหานครได้นะครับหรือเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารนะครับ
1: ใช่วิดีโอคอล
0: โทรศัพท์ไปพูดคุยกันหยอกล้อกันแบบส่งกำลังใจให้แต่ติดภารกิจนะแล้วก็วันหน้าวันหลังค่อยไปแบบทานอาหารกันหรือจะทำกับข้าวร่วมกันหมูกระทงกระทะอะไรสุกุ้งสุกี้ทานกันในหมู่บ้านนะครับในบ้านของเรานี่ผมว่าน่าจะโอเคที่สุดแหละนะครับประหยัดที่สุดแล้วเป็นผมเชื่อมั่นว่าท่านไม่ต้องการอะไรนะครับความรักอะไรจากพวกเราในบรรดาลูกๆแหละแต่ท่านต้องการเพียงแค่อยากจะเจอหน้า
1: อยากเห็นหน้าอ
0: ยากจะถามว่าเหนื่อยไหม
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เอาความรักนะฮะเอาความอบอุ่นกอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับ

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม

0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิฟฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิฟฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ดูโฮมแตงกิ้วเซลลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วัน wow. คุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: เพลงนี้เนี่ยถ้าเป็นเสียงต้นฉบับเนี่ยจะเป็นเสียงร้องของพี่กาวาวชลดาเตียวสุวรรณนะครับแต่พี่จุ้ยสุบุเลี้ยงเนี่ยเป็นคนประพันธ์เพลงนี้นะครับวันแม่ทีไรหรือใกล้วันแม่ทีไรก็ต้องมีเพลงนี
1: ้
0: ตลอดเวลาไปเปิดไปตามห้าง
1: ตาม
0: ห
1: ้
0: าง
1: สับสินค้า
0: ตามโรงเรียนนะครับนะฮะก็ขอให้มี
1: วันแม่มีความสุข
0: ได้ทุกวันนะฮะรักแม่มากๆนะครับเราจะปิดท้ายด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับ
1: ค่ะจากหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกค่ะวัดป่านาคำน้อยนะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะ
0: ครับ
1: ท่านสอนว่าผู้มีธรรมะจะมองเข้ามาหาตนเองอยู่เสมอมองคนอื่นก็มองเป็นบทเรียนแต่มองตนเองมองเพื่อแก้ไขค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายคือเพลงนี้อะไรครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: หม้อหุงข้าวนะครับโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการสักครู่หลังเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับและแมทราสิรินทรานิยากรดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับวันนี้เราสองคนมาดูแลคุณผู้ฟังวันแม่เราก็ไม่หยุดนะมีความสุขมากๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันผบ.ตร.สั่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศปูพรมกวาดล้างทุกมิติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกีตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงโดยผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆหลายคดีเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเป็นนโยบายที่เร่งด่วนของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยมอบหมายให้รองผบ.ตร.กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติผบ.ตร.มอบหมายพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธรวมถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายในทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้มอบหมายให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สาธารณะกำชับผู้บัญชาการผู้บังคับการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นบูรณาการกำลังของฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดวราวุธรับเอกนัททาบทามดึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมยกนั่งปลัดกระทรวงพลังงานเผยปลัดคนใหม่เป็นลูกม่อกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงการโยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงยุติธรรมไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานจะเข้าคณะรัฐมนตรีวันนี้หรือไม่ว่าทราบมาว่ามีแต่ต้อง

0: ขอรอดูวาระก่อนว่าเข้าหรือไม่ยอมรับมีการเกริ่นไว้อยู่บ้างโดยนายณัฐพลอยู่มาครบ4ปีและมีศักยภาพเมื่อก่อนกระทรวงพลังงานอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมมีความเป็นไปได้ว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีความสนใจจึงทับทามมาส่วนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ต้องหาบุคคลที่เหมาะสมและดูว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทันหรือไม่ต้องขอรอดูเอกสารก่อนที่ผ่านมาก็มีการพิจารณากันหลายด้านทั้งนี้นายวราวุฒิยอมรับว่าปลัดกระทรวงคนใหม่ที่คุยกันไว้เป็นคนในกระทรวงอุตสาหกรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติด
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Slashboard และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ยังอยู่ค่ะคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าเธอมีชีวิตอยู่ไหมอยู่ค่ะไม่ไปไหนหรอกเรารุ่นฟ้าผ่าไม่ตายอยู่แล้วสวัสดีท่านค่ะสินธนยากรมาแล้วนะคะพบกันตรงนี้เช่นเคย22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบามาในซุ้มเสียงที่ดูจะเซ็กซี่นิดนึงยังมีแรงออกมาพูดคุยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีแรงมีลมหายใจตรงนี้อยู่ก็ทักทายกันที่ Facebook นะคะใครไม่เคยเข้ามาพิมพ์คำว่า LTM FM 95เลยก็จะได้เห็นนั่งจัดรายการแล้วก็ได้ฟังเพลงไปด้วยค่ะแนะนำเพลงเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นทางโทรศัพท์ที่022481366 Facebook แล้วก็ SMS ที่489400ก็22ปีลูกกรุงมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาที่เราเจอกันตรงนี้นะคะวันนี้คุณพีระเดชมาแล้วพี่สนมสวัสดีค่ะพี่หวานใจคนใกล้นะคะแล้วก็คุณแม่รัตนาคุณสวัสดิ์สวัสดีวันอังคารครับผมคุณรัติยาคุณเกศรคุณเดือนเพ็ญ นะคะน้องน้อยสวัสดีจ้ามีงานบ้านเลยเหรอโอเคขอบคุณมากจ้ะเข้ามาถึงก็แชร์เลยแถวสวัสดีครับโอเคครับคิดถึงเหมือนกันพี่ทันพี่ชาค่ะแล้วก็พี่สนมบอกฟังเพลงเพราะเลยค่ะยายออสสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณสุชิรานะคะคุณบุญคงไหมอ่านผิดขออภัยเข้ามาทักทายกันหน่อยเร็วคิดถึงไงคิดถึงถึงมาไงคะไม่งั้นนอนอยู่บ้านแล้วอาจารย์ชัยวัฒน์สวัสดีค่ะคุณไพศีนะคะแล้วก็คุณณรงค์ค่ะแนะนำเพลงมาด้วยพี่จุ๋มสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ

ตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บโอ้โหเบียดเบียนกันหลายคนเลยทีเดียวเห็นแล้วคือถึงบอกว่าที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นจริงๆสำหรับชีวิตคนเราแต่ถ้าหากว่าเราข้ามคำว่าเจ็บไปได้มันก็จะรู้สึกดีเนาะแต่ว่ามันทำยังไงได้สังขารหนอไม่เที่ยงหนอเราใช้สังขารเยอะก็เป็นธรรมดาว่ามันจะต้องมีการต้องซ่อมแซมกันบ้างนะคะเอสเบเกอรี่เป็นไงคะวันนี้ตีแป้งเนี่ยแป้งทำอะไรผิดเนี่ยอ๋อจะทำขนมปังสวัสดีลูกบุ๋มบิ๋มคิดถึงกันบ้างไหมเนี่ยพี่หวานใจเข้ามาปุ๊บแชร์เลยน่ารักสุดๆพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะคุณเอกณรงค์ค่ะอะไรพ่อเลี้ยงคู่เป็นพ่อเลี้ยงคู่ด้วยพ่อเลี้ยงคู่แต่บอกว่าเอ็นดูเสียงกระเซาคือไม่กล้าที่จะออกเสียงแรงเพราะเดี๋ยวไอแน่นอนไอเลิฟยูตลอดเวลาช่วงนี้พี่สุวรรณยาสวัสดีค่ะแชมป์สวัสดีลูกแล้วก็บุ๋มบิ๋มบอกทำไมไม่ไลฟ์สักวันหนึ่งก็อยากลาแหละแต่เดี๋ยวพอทำงาน2วันก็ได้พักอีก2วันนะคะก็คิดถึงไงคือคนเราเนาะด้วยความคิดถึงจึงมาหาน้ำรักเอามาให้นี่แหละแล้วก็เอาเพลงมาฝากกันหลานพรจันทร์ก้อนซีธรรมราชนี่น้องหญิงสวัสดีจ้าเสียงหนักกว่าเมื่อวานนะคุณหญิงศรีสวัสดีค่ะ กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยคุณฟังถึงบอกว่าคนเราอ่ะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเราต้องสู้ดิเขาเรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งถอนหนามต้องเจ็บเนื้อมันเป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์บอกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรานอนแมปอยู่บ้านมันไม่รู้จักที่จะต้องลุกขึ้นมาสู้มันก็จะยิ่งทำให้เราแย่ลงนะคะเมื่อเราฟื้นฟูประมาณหนึ่งแล้วเราก็ต้องกลับมาสู้กับมันเดินไม่ไหวก็ต้องพยายามลุกขึ้นเดินเรารู้สึกว่าเราป่วยพยายามเสียงที่เราไม่ไหวเราก็ต้องพยายามต้องใช้เสียงแต่ใช้ให้มันพอดีเพื่อเป็นการเหมือนกับไม่ให้เขาแย่ไปกว่านี้นะคะดื่มน้ำเยอะๆขอบคุณมากขอบคุณน้องน้อยค่ะอ้าวเดี๋ยวเราว่ากันแพลบอกเสียงแตกหนุ่มมากเลยคุณวงจันทร์บอกฟังจากอุดรชัดเจนดีน่ารักสุดๆนะคะอ้าวเดี๋ยวเราว่ากันเรื่องเพลงกันหน่อยเริ่มกันตั้งแต่ฝากเพลงถึงเธอนะคะคนเรานะความคิดถึงเนี่ยมันมีอนุภาพที่รุนแรงมากๆเพราะฉะนั้นด้วยความที่มันอนุภาพแรงขนาดนี้ตัวเธอเองต้องลุกจากที่นอนแล้วก็มาเจอคุณผู้ฟังไงคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่คิดถึงกันก็ต้องเข้ามาทักทายกันกดแชร์กันเยอะๆนะคะจะได้มีคนทราบว่าสินธานั้นเธอยังมีชีวิตอยู่นะคะพี่สนธิสมภารผ่านไปตามมาด้วยครูสลาค่ะวอนลมเกี่ยวใจฝากใจไปกับนกน่านฟ้ากาฬสินธุ์นะคะนั่นคือในช่วงฮิตมาราธอนตามมาด้วยเก็บรักไว้ที่ปลายรุ้งไม้เมืองยังรอคนรักอยู่เรายังต่อเนื่องกับบทเพลงที่จะที่เราส่งไปถึงคนรักส่งไปถึงคนที่เราคิดถึงสำหรับพี่เป้าค่ะจะส่งตรงนี้ไปถึงคนชื่อเจี๊ยบเอาใครชื่อเจี๊ยบรับฟังกันนะคะใครที่ไม่ได้ชื่อเจี๊ยบก็ฟังได้ฟังเพลงนี้เพื่อรอสายในช่วงสายชิวใจค่ะแนะนำที่02 2481366นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอึดอัดไหมแต่ท่านอึดอัดอึดอัดมันจะใช้เสียงรุนแรงก็ไม่ได้พอใช้ปุ๊บนะคะมันเป็นอะไรที่ทรมานมากคุณหมอรกฎบอกว่าโอ้แต่โรคที่น่ากลัวเนี่ยนะมันเป็นโรคอะไรโรคซับจางนี่แหละน้องน้อยบอกอัดยาเยอะๆเลยสู้ๆจ้ะเดี๋ยวก็หายแล้วใจเย็นนะคะคุณวงจันทร์บอกเสียงแหบหายไวๆนะคะเนี่ยพอเป็นนักร้องปุ๊บมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันต้องมาเกี่ยวกับเสียงการที่ฉันต้องใช้เสียงพูดก็ต้องมาเกี่ยวกับเสียงเนี่ยแหละนะคะอ้าว พี่อรุณสวัสดีค่ะลุงต่อยสวัสดีค่ะฟังเพลงนี้กันค่ะแดกคนชื่อเจี๊ยบนะคะแล้วต่อสายมาด่วนๆเลยค่ะมาคุยกับท่านหน่อยเสียงไม่มีแต่คุยได้02-248-1366ค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาสายชิวหิวใจแนะนำเพลงอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณพิณธานิยากรคนสวย
1: อันแน่พี่หนิงบึงกลุ่ม
2: สวยไม่สางเลยค่ะ
1: เมาตลอดไงพี่มันเลยค่ะไม่สางสักทีมันกำลังจะเริ่มดีเติมอีกเติมอีกเฮ้ยข้าวพรรษาไม่ดื่มข้าวพรรษาไม่เราต้องเป็นคนดีแล้วพี่เน่งแล้วพี่เน่งเป็นไงวันนี้ไปไหนบ้าง
2: ไม่ไปไหนค่ะอยู่ห้องเพิ่งเข้ามาที่ห้องพักค่ะ
1: อืมเพิ่งเข้ามาแล้วไปไหนมาเมื่อกี้นี
2: ้ก็ออกไปตั้งแต่สามสี่ทุ่มแล้วออกไปที่ปั๊มบางจากค่ะไปนั่งคุยกับเพื่อน
1: โอ้ไปตอนสามสี่ทุ่ม
2: ถ้านอนไม่หลับ
1: แล้วกลับมาตอนไหน
2: กลับมาช่วงประมาณ7โมงกว่าๆค่ะ
1: โอ้โหคุยทั้งคืนเลย
2: ก็คุยแล้วก็ไปหาแม่ค้าแถว9395ด้วยเพื่อนรู้จักกันหมดอะค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดดีจังเลยอะถึงจะต้องมานอนตอนกลางวันว่างั้น
2: เพื่อนเยอะค่ะ
1: ดีดีดีคนเรามันต้องมีเพื่อนถูกต้องแต่ก็ต้องอย่าลืมดูแลสุขภาพนะนอนน้อยไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นแบบท่านะหรือเปล่า
2: ค่ะก็นอนหลับนอนไม่หลับก็คือยิ่งข่มตามก็ยิ่งไม่หลับค่ะ
1: อืมดีละก็ต้องปรับวันนี้เป็นไงฟังเพลงอะไรดีคะ
2: ฟังเพลงของเสรีรุ่งสว่างร้องเพลงเพื่อแม่ค่ะ
1: ร้องเพลงเพื่อแม่เนาะแล้วแม่ปีวันแม่ปีนี้ไปไหน
2: ก็คงไม่ได้ไปเพราะแม่ท่านนอนติดเตียงค่ะกะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวยังไงก็จะย้ายแม่เข้าโรงพยาบาลเปาโลโมนนะคะ
1: อ๋อดูแลท่านให้ดีนะ
2: จ้า
1: ไม่ได้ไปแต่จะพาแม่ไปโรงพยาบาลก็งงอยู่นะพี่เน่งยังไงเนี่ยตกลงไปไม่ไป

0: ก็คือต้องดูแฟนแม่ก่อนค่ะถ้าแฟนแม่มารับก็ไปถ้าไม่รับก็คงไม่จะไปแต่ก็บอกกับแฟนแม่บอกแม่ว่ารักและคิดถึงเสมอค่ะ
1: อืมมีแฟนแม่แต่ไม่ใช่พ
0: ่อไม่ใช่ค่ะ
1: เขา
0: ไม่ยอมให้เรียกพ่อเราเรียกเขาพ่อเขาไม่ยอมให้เรียกเขาบอกเรียกสักแก่เลยต้องเรียกว่าพี่ก็เลยเรียกพี่มาติดปากตลอดแม่ก็รู้ค่ะ
1: แต่เป็นแฟนแม่
0: ใช่ค่ะ
1: จัดไปจัดไปเอาเพลงนี้มอบให้ใครบ้าง
0: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะและให้คุณสิรินทานิยากรแล้วก็น้องเมย์เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95มหานครแล้วก็พิเศษป้าแต๋วสะพานใหม่กะลุง935ด้วยค่ะ
1: สุดยอดโอ้จำได้หมดเลยเนี่ยเก่งมากอ้าวเดี๋ยว
0: เขาก็ขอให้เราแล้วก็ขอให้เขา
1: ขอกันไปขอกันมาอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจะขอก็รีบขอบอกใครหรือเปล่า
0: เคยบอกนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีใครขอแล้วค่ะอายุมากแล้ว
1: เขาไม่เขากลัวชวนไปคุยตอนดึกดึกดื่นดื่นนี่เขาจะนอนอ่ะดิเขาก็เลย
0: นอนไม่หลับไปรบกวนเขา
1: เออนั่นแหละเพราะนั้นเราต้องปรับตัวนะพี่เน่งนะ
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวคนไม่มาขอหรอกโอ้ยผมจะนอนคุณก็มาชวนผมคุยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: ได้ได้ได้ปะดูแลตัวเองค่ะแข็งแรงแข็งแรงมีความสุขเยอะๆสวัสดีค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ช
0: ื่นชมค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละไปฟังเพลงนี้กันนะคะที่นำมาร้องเพลงเพื่อแม่พรุ่งนี้วันแม่แล้วนะคะจริงๆแล้วถ้าอยากให้ทุกคนมีก็เลยมีแม่ทุกวันดูแลท่านทุกวันในวันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่วันที่ท่านไม่มีแล้วไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยได้แต่นั่งนึกถึงเหมือนที่ทาเป็นไม่งั้นเราก็คงจะได้พาแม่ไปกินข้าวได้ดูแลแม่ไปไหนมีแม่ไปด้วยตลอดนะคะก็อยากให้ทุกคนแม่มีคนเดียวจริงนะแม่นี่มีคนเดียวเพราะฉะนั้นดูแลท่านให้ดีที่สุดร้องเพลงเพื่อแม่เป็นเพลงที่พี่ต้อมร้องเอาไว้ก็เป็นเพลงที่ครูชลธีทานทองแต่งนะคะมีจดหมายจากแม่เพลงหนึ่งและอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงค่ะร้องเพลงเพื่อแม่ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงสายชีวิตใจด้วยนะคะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินคัพ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำวิคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: หยาดเหงื่อเพื่อแม่นะคะสำหรับของน้องไผ่พงศธรมาในงานค่ำคืนแห่งรักแท้รักแม่ที่สุดเมื่อปี49ค่ะ12สิงหาคมนะคะจัดที่ห้องส่งของเราเนี่ยแหละค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะคะคุณผู้ฟังคะเสียงยังมีอยู่นะถึงบอกว่าเอ้ยเราจะย่อท้อมันไม่ได้แล้วอย่างเนี้ยบอกเอ้ยอากาศของเราเนี่ยเดี๋ยวมันฝนเดี๋ยวร้อนโอ้ยเอาแน่ไม่ได้จริงๆนะคะแล้วละอองฝนที่มันมาโดนตัวเราเนี่ยคือถ้าเป็นฝนแรกยิ่งน่ากลัวเพราะอะไรเพราะเชื้อโรคที่มันอยู่ตรงเต็มไม่หมดบนบรรยากาศบ้านเราเนี่ยนะมันทำให้เรารับเชื้อโรคเข้าไปได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องป้องกันนะคะแล้วก็หากว่าเราเกิดอะไรขึ้นนี่เลยมีตัวช่วยค่ะแล้วก็บางทีนะมันโอ้โหแดดนะมันก็ทำให้ร่างกายเราแย่เหมือนกันนะคะฝนตกแดดออกรวมถึงฝุ่นควันรถนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเจอทุกวันนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นทำไร่ทำนาพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนขับรถที่ต้องสู้ทั้งแดดทั้งลมอยู่กับอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันเนี่ยพออากาศแปรปรวนแบบนี้อาการlove you ก็มาเลยไอค่ะไอนี่แหละทักทายทั้งทีอะไรเรียกว่ามันมาทักทายเลยนะตัวเธอเองนี่ไม่รู้มันเกิดจากสาเหตุอะไรมันหลายสาเหตุมากมายนะคะแล้วก็ไอคือถ้าหากเป็นพูดแบบคนที่อยู่ที่ทารู้จักอะค่ะเขาพูดสระไอเป็นสระเอาเนี่ยโอ้แย่เลยนะเพราะเมื่อคืนเนี้ย ยังมีอารมณ์ขันเพราะเราพูดไอไม่ได้อะมันพูดไอไม่ได้ไงคุณฟังเมื่อคืนนี้ไอทั้งคืนเลยนะคะไอแห้งไอมีเสมหะไอจากหวัดหรือไอจากภูมิแพ้ไอทีหนึ่งเป็นไงไม่ใช่แค่ระคายคอนะคะยังรบกวนทั้งการทำงานการใช้ชีวิตทุกวันและการนอนของเราด้วยเมื่อคืนนี้โอ้โหมันกี่คืนมาแล้วที่ไอแล้วแบบทรมานมากได้นี่เลยจะบอกให้เลยนะคะเพราะเรามีไอระอ่าเนี่ยสูตรคุ้มค่าเป็นตัวช่วยเวลาไอนะคะนอนอมเอางี้ดีกว่าเพราะไม่งั้นนะมันทรมานมากคุณผู้ฟังนี่เลยค่ะเหมือนอยู่ในมือเธอด้วยนะเขาบอกนะคะไอราสูตรนี้เขาช่วยให้ชุ่มคอนะคะบรรเทาอาการไอรสชาติดีทานง่ายไม่ต้องกลัวง่วงไม่มีแอลกอฮอล์ปลอดภัยค่ะที่สำคัญราคาก็คุ้มค่าแถมประสิทธิภาพนี่เกินราคาเลยไม่ว่าจะไอจนกวนใจแค่ไหนถ้ามีไอรารับรองสบายหายห่วงลองเลยไอราสูตรคุ้มค่าค่ะ

0: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเถ่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เดี๋ยวได้ฟังเพลงนะคะแต่ฟังเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องของการดูแลชีวิตเหมือนกันกับการวางแผนมรดกทางการเงินนะคะฟังดูค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตเบี้ยเริ่มต้นนั้นวันละ8บาทเหมือนกับการออมเงินในทุกๆวันค่ะบางทีเราไม่มีวินัยเนาะแต่ระหว่างที่เราส่งเบี้ยไปเนี่ยแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีเงินกลับคืนมานะคะหรือถ้าหากว่าอยู่ครบสัญญาก็มีเงินกลับคืนมาเหมือนกันฟังดูค่ะว่ามีอะไรกลับมาบ้างนะคะสำหรับเรื่องของเงินทองตรงนี้กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรที่หมายเลขนี้ค่ะ022014364ถ้าหากว่าอยากสมัครก็สมัครได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ50-75 ปีที่สมัครง่ายๆเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ก่อนได้เลยค่ะ022014364มาฟังกันช้าๆสำหรับเงื่อนไขและผลประโยชน์นั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ไปเลยค่ะเจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วหมายเลข022014364แต่ถ้าหากว่าเราจะตัดสินใจทำเลยทุกการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1,000,000 บาทค่ะเป็นเรื่องดีๆที่เราควรจะจัดสรรนะคะและอย่าลืมจัดสรรเรื่องราวของบทเพลงในพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะแนะนำที่022481366ค่ะเราก็ยังอยู่กับแม่นะคะเพลงที่ฉันนั้นนำมาเป็นเพลงแม่ของคุณเสกโลโซค่ะอย่าลืมต่อสายมาค่ะถ้ารอสายอยู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพบตร.ยอมรับนายกรัฐมนตรีโทติงส่วนตัวปมภาพฉลองสูบบุหรี่แถลงข่าวไร้กุญแจมือสั่งเจรตำรวจสอบผิดระเบียบหรือไม่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีภาพนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตโดยปรากฏภาพขณะนายฉลองกำลังสูบบุหรี่ระหว่างเข้าสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรและไม่ได้ถูกใส่กุญแจมือว่าเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้งเรื่องการแถลงข่าวการใช้เครื่องพันธนาการรวมถึงการสูบบุหรี่ระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาพลตำรวจเอกกิตรัตน์ระบุว่าน้อมรับข้อสั่งการดังกล่าวและจะนำไปปฏิบัติโดยได้สั่งการให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประสิทธิ์เจรตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคาดว่าจะทราบผลโดยเร็วซึ่งระเบียบดังกล่าวนั้นมีมาหลายยุคสมัยแล้วตั้งแต่สมัยพลตำรวจเอกวิทย์วัฒนะอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแม้แต่พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะเป็นรุ่นพี่ยืนยันว่าไม่รู้สึกกระอักกระบุกระอักกระอ่วนเพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบหากพบเข้าข่ายความผิดตามมาตรา157ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องมาตรการตรวจค้นอาวุธและการตั้งด่านตรวจค้นยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ตำรวจต้องใช้ทั้งทักษะความรู้และข้อมูลด้านการข่าวเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีได้นำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาในคดียิงนายกอบจ.นนทบุรีเข้าฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรในการนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังครั้งนี้จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้าควบคุมและดูแลความปลอดภัยตลอดการนำตัวจากสภ.รัตนาธิเบศรไปยังศาลจังหวัดนนทบุรีระหว่างการควบคุมตัวนายฉลองยังคงปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีก่อนเจ้าหน้าที่จะนำตัวเข้าสู่กระบวนการฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศที่ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีพันตำรวจเอกสุประชัยศรีศักดิ์ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนำกำลังกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรกว่า50นายเข้าคุมพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัยระหว่างนำตัวผู้ต้องหาเข้าฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในขณะที่ลูกสาวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเดินทางมารับร่างคุณพ่อ

0: หลังจากเสียชีวิตการถูกยิงพร้อมเปิดใจถึงประเด็นที่มีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเงินจำนวน11ล้านบาทโดยผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเงิน11ล้านบาทดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจริงหรือไม่ลูกสาวตอบว่าข้อเท็จจริงคือความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีรู้ดีทุกคนและทราบอย่างดีว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงพร้อมกล่าวถึงการทำงานของคุณพ่อว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาคุณพ่อเป็นคนที่ให้และช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาโดยตลอดถ้าเกิดดีไม่จริงคงไม่ได้เป็นนายกอบจ 4-5 สมัยและมีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานและการเงินก่อนที่จะมาทำงานเสียสละเพื่อประชาชนชาวนนทบุรีทั้งนี้ประเด็นเรื่องเงิน11ล้านบาทรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุยังเป็นรายละเอียดที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนโดยต้องรอพยานหลักฐานข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้คลี่คลายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไฟพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
3: าค่ะสำหรับพาเรตเพลงฮิตฮิตสิภาคนะคะเป็นเพลงอะไรใครแนะนำวันนี้เป็นวันก่อนที่ก่อนจะถึงวันแม่เนาะแต่ถ้าว่าคือให้ทุกคนมีแม่ในหัวใจไว้ก่อนละเพราะว่าใครเข้าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีการที่ตอบแทนผู้มีพระคุณแน่นอนสิ่งดีๆนั้นย้อนกลับมาถึงตัวเราแน่นอนค่ะคนที่ลืมพ่อลืมแม่ลืมผู้มีพระคุณสิ่งที่ได้ก็คือแน่นอนก็เหมือนกันว่าเขาก็คงจะได้รับการลืมเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีอาจารย์สอนอาจารย์คนหนึ่งที่ท่านรู้จักเขาบอกว่าไปดูนะคนไหนที่ไม่รักพ่อรักแม่อย่าไปคบพวกเนี้ยเป็นคนที่เขาก็ว่าไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นก็มาเป็นเพลงอะไรในช่วงนี้นะคะมาแล้วยังเอ่ยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่ท่า
3: จ้าใครล่ะเนี่ย
4: จากปูบางพระค่ะ
3: ปูบางพระเอ้ยเราเคยคุยกันแล้วเนาะ
4: จ้า
3: เออเป็นยังไงบ้าง
4: ก็สบายดีจ้าเรื่อยๆแล้วพี่ท่าล่ะคะ
3: ฟังเสียงสิเซ็กซี่ไหม
4: เซ็กซี่ค่ะบอกแล้วว่าอย่าไปร้องเพลงเยอะ
3: แหมไม่ได้ไปร้องเยอะมันก็ธรรมดาสังขารหนอไม่เที่ยงหนอมันไม่ใช่แค่ร้องเพลงหรอกนอนดึกคนเราเนี่ยถึงบอกว่าไม่ได้แล้วก็นึกว่าเรา16มันกลับกันนั่นเอง
4: มันกลับกันนะสิน
3: ั่นสินั่นเพราะนั้นถึงบอกว่าเออเราไปมีโอกาสได้ไปดูละครที่ว่าเป็นละครเวทีอิงพระพุทธศาสนาเนาะอิงพระ

0: ปรากฏว่าเป็นเรื่องของนางอมราปารีเคยรู้เรื่องนี้ไหมนางอมราปารี
1: ไม่เคยได้ดูอ่ะ
0: เป็นนางที่ไม่ในพระพุทธประวัติบอกว่าเป็นนางที่สวยมากตอนสัวสาวสวยอุ้ยต่างนั้นก็อยากจะแย่งเข้าเอาไปเป็นภรรยาอยากจะเอาไปอยู่ด้วยแย่งกันพอถึงวันหนึ่งที่แบบว่าไม่มีชีวิตแล้วแก่ก็แก่เหี่ยวก็เหี่ยวแถมไม่มีชีวิตคือตายไปเขาบอกไม่มีใครมาแย่แสเลยเนี่ยตอนนี้ขนาดไอ้เราแค่เหี่ยวอย่างเดียวนะแก่กับเหี่ยวดีนะมันไม่มีใครแย่แสแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีลมหายใจใครจะแย่แสเราไหมนะฮะฮะคุณปู
1: มีสิคะมีแฟนขับพิธานั่นแหละ
0: อ๋อเหรอแล้วคุณปูหรือแย่แสไหม
1: แย่แสดิ
0: ค่ะแค่นี้ก็มีกำลังใจแล้วแล้วเป็นไงเรานี่ทำอะไรทำบ้างงานบ้าน
1: จ้าวันนี้ตัดหญ้าค่ะ
0: โอ้ยไปทำอะไรทำหญ้าค่ะเหรอ
1: ตัดหญ้า
0: ตัดหญ้าเลยเหรออ๋อหญ้าหอยอหญ้าหอยออาหญ้าไม่คุ้น
1: หญ้าหายหญ้า
0: อ๋อต้นหญ้านะไม่ใช่คุณหญ้านะ
1: ตัดไม่ใช่ค่ะ
0: ตัดหญ้
1: า
0: ฝนตกไหมฝนตกไหมบางพระ
1: มีตกมาเมื่อวันก่อนก็คึ้มมา 2-3 วันแล้วค่ะ
0: อืมอ้าวเราก็ทำหน้าที่ไปเนาะแล้วนี่เป็นไงอยากฟังเพลงอะไร
1: วันนี้อยากฟังเพลงกล่อมของพี่สุอ่ะจ้ะ
0: กล่อมลูกสุเขากล่อมลูกได้เลยแล้วเป็นคุณแม่หรือเปล่าเราอ่ะ
1: เป็นคุณแม่ค่ะเลี้ยงเดี่ยว
0: เลี้ยงเดี่ยวแล้วคุณลูกมาดูแลบ้างไหม
1: คุณลูกก็ยังเรียนหนังสืออยู่เลยค่ะ
0: แม่ก็ต้องทำหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุดเน
1: า
0: ะเรารู้เลยใช่ไหมว่าตอนที่เราเป็นแม่เขาเนี่ยความรักที่เรามีให้เขาอะมันขนาดไหน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปวันที่เราเป็นลูกแล้วแม่เขาอะแม่เราเนี่ยรักเราขนาดไหนเนาะคุณปูเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: พูดเยอะก็อายอ้าวอย่างนี้มอบให้ใครบ้าง
1: ก็ทุกเหยียดทุกสายแฟนคลับ95ล่ะจ้ะ
0: ได้เลย
1: พี่ทาด้วยน้องหลังไม้ด้วยจ้า
0: โหทานี่คิดถึงแม่ทุกวันฝันเห็นแม่วันก่อนฝันเห็นแม่วันนี้จะครบวันที่แม่จากไปครบกี่ปีแล้วแม่18ปีแล
1: ้
0: วแม่ทาจากไป10จะครบ18ปีเดือนหน้านี่แหละก็ฝันถึงอ้าวเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเนาะจะได้ฟังเพลงที่เกี่ยวกับความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะอันนี้เป็นเรื่องของแม่ที่มีต่อลูกก็แล้วกันมาขอบคุณตันทานะ
1: จ้า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี
1: ้ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี
0: ้สูตรกวางตุ้ง
1: สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ
1: และ
0: ไอ้อายรา
1: ไอ้อายรา
0: ต้องทำให้เหมือนนะด้วยสิไอ
1: ้ไอ้อายรา
0: โอ้ต้องทำให้เหมือนนะต้องแหบเหมือนด้วยไอ้อายราไม่เดี๋ยวหายแหบแล้วเพราะว่าอมไอ้อายราอยู่ตอนนี้รสชาติดีทานง่าย
1: ทานง่าย
0: ชุ่มคอ
1: ชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อายราอ้าฮ่า
1: อายราอ้าฮ่าน
0: ี่ไงอิจฉาคนมีเสียงแจ๋วๆแล้วตอนเนี้ย
1: เสียงอิจฉาพี่พาแหละเสียงเซ็กซี่มากเลยอ่ะ
0: อ๋ออยากจะเสียงเซ็กซี่แบบนี้ ไม่เอาเอาเสียงเพราะๆเสียงแจ๋วๆดีแล้วนะได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวฟังเพลงกันในช่วงนี้เน
1: า
0: ะขอบคุณมากจ้าน้องปู
1: ่สวัสดีค่ะ
0: มีแข็งแรงแข็งแรงนะมีความสุขเยอะๆทำหน้าที่คุณแม่ให้ดีที่สุดแล้วคุณแม่ของเราล่ะ
1: ก็ยังอยู่แข็งแรงดีค่ะ
0: โอ้เอาให้แข็งแรงทั้งครอบครัวเลยนะ
1: จ้า
0: โชคดีจ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณณัฐวุฒิแนะนำเพลงคือหัตถาครองพิภพมาด้วยได้เลยค่ะนี่คือความรักของแม่จริงๆเราจะเริ่มกันตั้งแต่เพลงนี้ก่อนเลยรักนี้ค่ะรักที่แม่มีให้กับลูกกับการกล่อมของพี่เพิ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วเดี๋ยวก็จะตามมาเรื่อยๆกับเรื่องราวของรักที่ไม่มีข้อแม้จริงๆจากแม่สู่ลูกค่ะ

0: ภาพสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: ถ้าจำได้ว่ามีผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะที่ชอบเพลงนี้มากคืออยู่เพื่อลูกเขาบอกมันเหมือนชีวิตผมเลยครับแม่ต้องเลี้ยงผมด้วยสองมือแม่คนเดียวเป็นซิงเกิลมัมปัจจุบันนี้เขาได้เติบโตขึ้นจากสองมือแม่แล้วก็ได้ทำงานตอบแทนพระคุณแม่นี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะคะสำหรับชีวิตของลูกคนหนึ่งที่เกิดมารู้คุณคนรู้คุณของผู้มีพระคุณผู้ที่ให้กำเนิดปัจจุบันมีหลายคนที่โทษพ่อแม่ให้เขาเกิดมาทำไมเมื่อให้เขาเกิดมาแล้วก็ต้องดูแลเขาไปจนชั่วชีวิตตรรกะความคิดของเด็กที่ในแต่ละรุ่นแต่ละช่วงของสังคมมันก็เปลี่ยนไปจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นการจะให้สังคมได้หล่อหลอมสิ่งดีๆให้มันก็ต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวก่อนการให้ความรักความอบอุ่นการเอาใจใส่ดูแลต้องเริ่มจากครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดนะคะแต่ละคนแต่ละครอบครัวณปัจจุบันก็จะแสวงหาเงินเพื่ออะไรเพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการของคนในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆที่ใช้เงินป้อนนะคะมันเป็นเรื่องที่บางทีมันไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ว่ามันต้องมีเรื่องของการเอาใจใส่เอาใจไป

0: ดูแลเขาด้วยน่าเป็นห่วงมากขึ้นนะคะสำหรับสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นในสังคมในครอบครัวของเราเราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเท่านั้นเองแต่สำหรับเรื่องราวของแม่ความรักนั้นไม่มีวันเหือดหายไปจากหัวใจแน่นอนตั้งแต่เริ่มรู้ว่าลูกอยู่ในท้องนะคะจนกระทั่งคลอดออกมาดูแลฟูมฟักเอาใจใส่บางคนเห็นลูกหายใจไม่ออกมีน้ำมูกอยู่ในจมูกทำยังไงได้เอาปากดูดเพื่อให้เขาได้เอาน้ำมูกออกมาจากปากของแม่เห็นไหมมันไม่ใช่แค่สองมือนะคะทุกอย่างที่เป็นแม่ทำได้หมดเพื่อให้ลูกได้สบายจริงๆนะคะนั่นคือแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ให้มีความสุขที่สุดขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะลูกๆ ก็ทำหน้าที่เพิ่มเติมความสุขให้คุณแม่ด้วยนะคะสำหรับเพลงแรกคือกล่อมพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ตามมาด้วยกล่อมลูกสุนารีราชสีมานะคะตอนนี้ก็น้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้วก็ขอให้แข็งแรงดีวันดีคืนแล้วก็กลับมาสู้ต่อนะคะนี่ก็เป็นอีกคุณแม่หนึ่งเหมือนกันคือหัตถาครองพิภพค่ะตามคำแนะนำของคุณณัฐวุฒินะคะแต่ละคนที่เข้ามาหลายคนก็ป่วยเนาะก็ขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะคะหายเร็วๆนะคะเสียงร้องของพี่คือหัตถาครองพิภพเสียงร้องของพี่สัญญาค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอยู่เพื่อลูกค่ะเป็นเสียงร้องของพี่รัตดาวันประวัติวงศ์ขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันธานรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอราอ้าฮ่ารสชาตินี้ดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอ้าฮ่าค่ะ
1: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: วันนี้มีเสียงร้องของคุณพ่อมาฝากในจอคิวฮิตเสียงร้องของพี่ดวงดีศรีวิชัยค่ะกับเพลงไอ้หนุ่มไก่เดือยกับร้องทำนองชาญชัยนรงค์เรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตยขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
2: ไอเรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วดู

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะสนับสนุนช่วงเพลงฮิตติดชาร์ต2เพลงค่ะเริ่มกันตั้งแต่เพลงไอ้ทุยวงแอลกอฮอล์นะคะซึ่งตอนนี้มาอยู่ในฮิตที่8ค่ะขึ้นมาละแล้วก็ตามด้วยเอาที่บายเจยเสียงร้องของบ่าววีค่ะตอนนี้อยู่ในฮิตที่3ลงไปละนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวชีวิตมันต้องเดินต่อไงถ้าว่าคนเรามันก็ต้องมีเรื่องของอาหารการกินแน่นอนปัจจัย4ของเราที่บ้านใช่ไหมที่อยู่อาศัยนะเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและอาหารนี่แหละสำหรับเรื่องราวของอาหารใครกำลังหิวหรือมองหาเมื่ออร่อยที่ทั้งอิ่มแล้วก็คุ้มขอแนะนำเลยนะคะ

ยำยำบิ๊กคัพนี่ไงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยใหญ่ขึ้นแหมพอบิ๊กคัพเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันเป็นบิ๊กเนี่ยนะมันใหญ่ขึ้นอยู่แล้วนะคะพร้อมทั้งเส้นแล้วก็เครื่องแบบคูณ2เลยทีเดียวนะคะรสชาติเข้มข้นในแบบฉบับยำๆในราคาเพียง22บาทเท่านั้นนะคะมีให้เลือก2รสชาติด้วยกันค่ะมีรสหมูสับนะคะที่หอมกลิ่นหมูน้ำซุปกลมกล่อมพร้อมเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่เพิ่มคูณ2เลยแล้วก็รสต้มยำกุ้งน้ำข้นค่ะรสชาติเปรี้ยวแซ่บเข้มข้นหอมเครื่องต้มยำพร้อมกุ้งอบแห้งเพิ่มคูณ2ให้เต็มอิ่มในทุกคำเลยค่ะสะดวกสุดๆนะคะแค่เติมน้ำร้อนรอเพียง3นาทีก็พร้อมอร่อยได้ทันทีนะคะไม่ต้องฉีกซองเครื่องปรุงให้ยุ่งยากด้วยนะคะยำยำบิ๊กคัพนะคะอิ่มใหญ่อร่อยเต็มคัพราคาเพียง22บาทลองได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วไปค่ะแล้วก็ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณค่ะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เพิ่มพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำดิครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำดิครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโตะ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามา

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้ม

ไม่สูญเปล่าเสียเปล่าแน่นอนฟังดูนะคะว่ามีอะไรกลับคืนมาบ้างบางคนไม่ได้จัดสรรตรงนี้ไว้เลยถึงวันนั้นจริงๆแล้วปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนครอบครัวจะอยู่ยังไงลูกจะได้เรียนต่อไหมนะคะลองฟังค่ะเพื่อมันเป็นอะไรที่ไว้รองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยู่ครบสัญญาก็มีเงินคืนเหมือนกันนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรที่หมายเลขนี้นะคะ022014364สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนแต่ถ้าว่าอยากจะตัดสินใจทำเลยก็ทำได้ง่ายๆสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่ทำง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะเอาฟังกันช้าๆสำหรับผลประโยชน์และเงื่อนไขมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่ละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพที่แน่ๆโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนเขารอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะหมายเลข022014364แต่ถ้าหากว่าจะทำเลยนะคะทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะอาจจะสรรดีสำหรับชีวิตครอบครัวมาพูดถึงเรื่องราวของคนคนนี้ค่ะคนที่ไม่สมหวังในความรักนึกถึงแม่ค่ะเป็นเรื่องราวของเพลงนี้เลยนี่เสน่หาเสียงร้องของอาสุเทพวงศ์คำแหงไปดูสิคะว่ามีเรื่องราวชีวิตอะไรกับเขาเกี่ยวกับความรักนี้บ้างแล้วรักที่แน่แท้ที่สุดหันกลับมามองแม่เพราะอะไรไปฟังเพลงนี้กันนะคะทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้แล้วก็ไปทานข้าวกันค่ะครึ่งชั่วโมงที่พักกันทานให้อิ่มให้อร่อยเดี๋ยวกลับพบกันต่อกับอีกครึ่งชั่วโมงท้ายกับสินธานิยากรค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: กฎหมายประชุมบอร์ดกสทช.ล่มเป็นครั้งที่4ติดต่อกันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ3กรรมการกสทช.เดินออกจากที่ประชุมเกรงลงมติอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายจากการขาดคุณสมบัติของประธานกสทช.ทองคำราคาพุ่งแรงมองปลายปีมีโอกาสแต่ 5,500 เหรียญแนะลงทุนระยะยาวทยอยซื้อได้ส่วนคนที่ยังดอยแนะให้รอไปก่อนเร่งช่วยแผ่นดินไหวโคลอมเบียยืนยันมีผู้เสียชีวิต133คนสูญหายเกือบ200ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่11สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตำรวจครับคุมตัวฉลองเรี่ยวแรงฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีใน4ข้อหาหนักมีการจัดชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมเข้มขณะที่เจ้าตัวปิดปากเงียบไม่ตอบสื่อมวลชนแล้วครับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำตัวในฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้ง4ข้อกล่าวหาก็ได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญและก็มีอัตราโทษสูงครับโดยระหว่างการคุมตัวในฉลองฝากขังเจ้าหน้าที่จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้าควบคุมและดูแลความปลอดภัยขณะที่นายฉลองยังปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามใดๆของสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีส่วนบรรยากาศที่ศาลนนทบุรีมีกำลังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรกว่า50นายเข้าควบคุมพื้นที่ดูแลความปลอดภัยครับสำหรับประเด็นเรื่องของการสูบบุหรี่บนสถานีตำรวจของนายฉลองนะครับที่มีปรากฏภาพออกมาและก็ไม่มีการใส่กุญแจมือขณะถูกคุมตัวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนั้นช่วงเช้านี้ครับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็เดินทางไปที่สภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีนั่งสูบบุหรี่ในสถานีตำรวจซึ่งถือเป็นสถานที่ราชการแล้วก็เป็นเขตปลอดบุหรี่เปรียบเทียบปรับไป 5,000 บาทในข้อหาฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่หรือว่าสถานที่ราชการตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2,560 และเปรียบเทียบปรับสภ.รัตนาธิเบศรสถานที่ราชการที่ปล่อยให้มีการฝ่าฝืนจำนวน 3,000 บาทก่อนตำรวจจะคุมตัวในฉลองไปฝากขังครับดร.ยุทธนาหอมเกตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษชี้แจงการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนพร้อมยืนยันครับว่าไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติเพราะกฎหมายบังคับใช้กับสถานที่ราชการเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆหากพบการกระทำผิดหรือว่ามีการฝ่าฝืนนะครับก็ต้องเปลี่ยน

0: เทียบปรับตามขั้นตอนปกติขณะที่ปมสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ใส่กุญแจมือนะครับทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงเรื่องนี้ครับว่านายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้งเรื่องการแถลงข่าวการใช้เครื่องพัฒนาการรวมถึงการสูบบุหรี่ระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งตนก็น้อมรับและขาสั่งการไปที่พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประเสริฐอัจฉริยประสิทธิ์เจรตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคาดว่าจะทราบผลโดยเร็วและแม้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะเป็นรุ่นพี่ก็ยืนยันครับว่าไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนเพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบหากพบข้อข่ายความผิดตามมาตรา157ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยังกำชับเรื่องมาตรการการตรวจค้นอาวุธแล้วก็การตั้งด่านตรวจยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากครับแต่ตำรวจก็ต้องใช้ทั้งทักษะความรู้และข้อมูลการข่าวเพื่อป้องกันและก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
1: ขณะที่ครอบครัวนะคะได้รับร่างของพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีลูกสาวก็เปิดเผยว่าพ่อนั้นทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอดค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวและญาติของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ค่ะเดินทางมาเพื่อดำเนินการรับร่างหลังเจ้าหน้าที่นำร่างมาชันสูตรพลิกศพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยนางสาวพัศพรอายุ37ปีลูกสาวค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าครอบครัวยืนยันว่าความจริงมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเชื่อว่าชาวนนทบุรีรู้ดีว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรตลอดชีวิตการทำงานพ่อมีแต่ให้และช่วยเหลือประชาชนชาวนนทบุรีมาโดยตลอดค่ะพร้อมย้ำด้วยว่าหากคุณพ่อไม่มีผลงานไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็คงไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกอบจมาแล้วหลายสมัยด้วยก่อนจะเข้ามาทำงานการเมืองก็มีความพร้อมทั้งด้านหน้าที่การงานและฐานะก่อนตัดสินใจเสียสละมาทำงานเพื่อชาวนนทบุรีส่วนกรณีความสัมพันธ์หรือว่าความสนิทสนมกับบุคคลต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีรวมไปถึงประเด็นที่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างหรือไม่ลูกสาวบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของคดีความค่ะตำรวจจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงขอให้ตำรวจเป็นผู้ให้คำตอบในประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะคะว่าถ้าหากอีกฝ่ายพูดไปอยากจะไปแสดงความเสียใจในงานศพได้หรือไม่นั้นทางครอบครัวก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐจัดขึ้นที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่11ถึง19สิงหาคมค่ะซึ่งวันนี้เวลา 15:00 น.มีพิธีรดน้ำศพเวลา 19:00 น.มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพส่วนวันที่19สิงหาคมเวลา 17:00 น.จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวการประชุมครม.ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2 ทุ่ม 20 นาที
3: ทางช่อง 9 MCOT HD
1: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะ

0: 02-0216512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ต่อเนื่องกับเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการเสนอครม.พิจารณา6มาตรการโรงเรียนปลอดภัยและมีการตั้งจุดค้นอาวุธสิ่งผิดกฎหมายโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้พูดถึงมาตรการดูแลหลังเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้จัดแนวทางเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนและเป็นมาตรการระยะเร่งด่วนรวมไปถึงมาตรการจำเป็นที่ต้องทำทั้งประเทศโดยมีความหลากหลายกระทรวงเข้ามาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอความร่วมมือจากทุกสถานที่ราชการที่มีสถานศึกษานำปรับไปใช้เป็นแนวทางเร่งด่วนกำหนด6มาตรการด้วยกันค่ะคือมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาต้องมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพรักษาความปลอดภัยในทุกโรงเรียนเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและครูส่วนระยะยาวจะมีการจัดทำกฎหมายแม่บทเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาขณะที่นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ระบุนะคะว่าได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีในวันจันทร์ค่ะว่าจะร่วมกับนักจิตวิทยาค่ะในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตซึ่งจะไปดูแลโรงเรียนนักเรียนคุณครูอย่างต่อเนื่องหลังจากปิดเรียนกันไป1สัปดาห์ค่ะ
2: บรรยากาศก่อนประชุมครม.นะครับก็มีการสัมภาษณ์รัฐมนตรีหลายท่านเลยนะครับท่านหนึ่งที่มาอธิบายกรณีเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีกรณีนายฉลองเรี่ยวแรงไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับยอมรับว่าส่วนตัวรู้จักนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.และพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งทั้งสองคนมีความสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันหลายเรื่องนะครับเคยแข่งกันก็เป็นเรื่องของทางการเมืองครับแต่ไม่เคยรับรู้เรื่องหนี้สินย้ำว่าขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวซึ่งไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนายสุเชษกล่าวว่านายสุชาติกล่าวว่าไม่ทราบกระแสข่าวมีงูเขียวจากพรรคกล้าธรรม10คนจะย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทยการจะดึงใครเข้ามาเป็นเรื่องของผู้บริหารพรรคครับส่วนของการตัดสินใจทั้งทิศทางของพรรคแล้วก็ทิศทางของรัฐบาลต้องยกให้นายกรัฐมนตรีเพราะเป็นหัวหน้าพรรคมั่นใจรัฐบาลเสียงยังแข็งแรงอยู่นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.กล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขณะนี้ในแต่ละเหตุการณ์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามอยู่ส่วนการประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้ก็ยอมรับนะครับว่าจะมีการหารือการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพเช่นการควบคุมพื้นที่ชายแดนส่วนการประสานงานกับประเทศมาเลเซียมีหลายช่องทางครับซึ่งในวันที่17ถึง18สิงหาคมนี้มีกำหนดการเดินทางไปยังมาเลเซียเพื่อขอความร่วมมือในเรื่องเหล่านี้รวมถึงการติดตามดูบุคคลพร้อมยอมรับว่าปัญหาเรื่องของบุคคล2สัญชาติเรื้อรังมายาวนานและใช้ความพยายามในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วง31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จะเป็นเรื่องของ5จังหวัดภาคใต้ครับก็คือสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อแก้ปัญหาปากท้องและผังเมืองที่ใช้กันมานานครับ
1: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะครม.มีมติแต่งตั้งนายปิยพงษ์จิวัฒธนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมแทนนายชยธรรมพรหมสรที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าการแต่งตั้งดังกล่าวทำให้นายปิยพงษ์นอกจากจะเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ปัจจุบันอายุเพียง50ปียังเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ที่อายุน้อยที่สุดด้วยค่ะนอกจากการแต่งตั้งและเสนอชื่อครั้ง

0: นี้นายปิยพงศ์ก็ยังพบว่ามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับแกนนำของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะแกนนำบ้านใหญ่สายตรงบุรีรัมย์นายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งในช่วงที่นายปิยพงศ์อยู่ที่กรมทางหลวงก็มีการรับตำแหน่งรับเสนอชื่อแต่งตั้งให้คุมเมกะโปรเจกต์นะคะโดยเฉพาะมอเตอร์เวย์ในช่วงนั้นและแม้ว่านายศักดิ์สยามจะออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมไปแล้วและมีพรรคเพื่อไทยมาคุมกระทรวงแทนแต่ก็ยังคงได้รับความไว้วางใจจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะการเสนอชื่อให้นั่งตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่แทนนายชยธรรมที่จะเกษียณอายุก็ถือว่าเป็นการเปิดทางและนำนายปิยพงศ์ขึ้นตำแหน่งที่เหมาะสมเนื่องจากว่าทางพรรคภูมิใจไทยมีแผนที่จะดันเด็กบ้านใหญ่บุรีรัมย์นายชยุทธโลหกิจรองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายดำเนินงานสายตรงนายเนวินชิดชอบและนายศักดิ์สยามชิดชอบมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ค่ะภายหลังจากที่มีปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่อย่างเป็นทางการขั้นตอนต่อไปค่ะทางกระทรวงคมนาคมโดยปลัดจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ข้าราชการระดับ9เข้ามาสมัครในตำแหน่งอธิบดีซึ่งก็เป็นแน่นอนค่ะว่าการเปิดรับสมัครดังกล่าวเป็นการเปิดทางให้กับนายชยุทธรองอธิบดีเข้ามาสมัครในการรับเลือกด้วยนอกจากการปรับทัพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรมทางหลวงแล้วกระทรวงคมนาคมก็มีการปรับแต่งตั้งโยกย้ายในตำแหน่งรองปลัดอีก2ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม1ตำแหน่งโดยคาดหมายกันว่าแผนแรกบ้านใหญ่บุรีรัมย์จะมีการปรับให้นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมออกจากราชการและเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งมีการเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งหมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคมกับแผนที่2ยกนายจิรพงษ์ปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงคมนาคมไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่าแทนนายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าคนปัจจุบันส่วนนายกฤตเพชรจะลาออกจากตำแหน่งค่ะไปสมัครคัดเลือกสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผอ.กททแทนซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างอยู่นะคะก็จะทำให้นายกฤตเพชรสามารถอยู่ในตำแหน่งผอ.กททได้อีก3ปีตามวาระและหากอยู่ที่กรมเจ้าท่าจะเหลืออายุเกษียณราชการเพียง1ปีค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับช่วงหน้าดูเรื่องของราคาทองคำครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ดูเรื่องของราคาทองคำนะครับทองคำราคาพุ่งนะครับแล้วก็ทางนายกสมาคมค้าทองคำอธิบายบอกว่าปลายปีครับจะมีโอกาสแตะ 5,500 เหรียญนะครับทองคำราคาพุ่งแรงวันนี้ครับมองปลายปีมีโอกาสแตะ 5,500 เหรียญแนะนักลงทุนในระยะยาวทยอยซื้อได้ส่วนคนที่ยังติดดอยอยู่แนะให้รอไปก่อนครับวันนี้ทองคำเปิดตลาดพุ่งขึ้นแรงมากครับโดยสมาคมค้าทองคำประกาศราคาเปิดตลาดปรับขึ้นไปทันที 1,250 บาทโดยตลาดครึ่งวันเช้าปรับเปลี่ยนราคาทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงนะครับทั้งหมด9ครั้งด้วยกันราคาล่าสุดนะครับทองคำแท่งรับซื้อที่ 68,800 บาทขายออกที่ 69,000 บาทครับส่วนทองรูปพรรณรับซื้อที่ 67,416.52 บาทขายออก 69,800 บาทนะครับจนถึงณขณะนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นไปแล้ว 1,150 บาทโดยแรงหนุนหลักก็มาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็ปัจจัยเงินเฟ้อสหรัฐส่วนสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นไป20ดอลลาร์หรือว่า 0.45% ปิดที่ 4,419.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำและประธานกรรมการบริษัทห้างขายทองจินหัวเฮงประเมินราคาทองคำระยะกลางไปจนถึงระยะยาวมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอีกแต่ระหว่างทางอาจจะมีการขึ้นลงสลับกันครับแต่ส่วนใหญ่แนวโน้มจะเป็นขาขึ้นมากกว่าเช่นขยับขึ้นไประยะหนึ่งแล้วก็ถอยลงมาพักฐานก่อนจะขยับขึ้นต่อได้อีกโดยหากราคาทองคำฟิวเจอร์ทะลุ 4,500 เหรียญต่อออนก็ประเมินว่าราคาอาจจะขยับขึ้นต่อได้ครับ
0: ซึ่งตอนนี้นะคะมากันที่เรื่องของน้องหลุนโซโล่ค่ะวันนี้มีพิธีชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลเวลา 13:00 นนะคะแต่บรรยากาศล่าสุดที่บ้านในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นไปด้วยความอาลัยตลอดช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันค่ะก็มีบรรดาแฟนคลับนะคะเดินทางมาให้กำลังใจเดินทางมาจากทั่วประเทศมาร่วมส่งหลุนเป็นครั้งสุดท้ายค่ะซึ่งก็รอติดตามนะคะเพราะว่าทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็เกาะติดอยู่ที่นั่นแล้วก็จะมีการรายงานบรรยากาศเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: ติดตามข่าวกันต่อครับมีการแจ้งความเอาผิดมาตรา157ในแพทย์สรณะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปมยื้อเก้าอี้ประธานกสทช.นะครับซึ่งขัดกับคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาครับที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายขวัญชัยปัจจายาเป็นนักกฎหมายครับเดินทางเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.รวม3รายครับก็ได้แก่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการและรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.และนางสาวอรดาเทพยายนผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนายขวัญชัยบอกว่าสืบเนื่องจากเมื่อ21กรกฎาคม2569คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.มีคำวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553ส่งผลให้ถือเป็นการสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งและก็พ้นจากตำแหน่งกรรมการและประธานกสทช.มีผลให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับแต่ว่าอย่างก็ตามผู้ถูกร้องทั้ง3รายกลับไม่ยอมรับคำวินิจฉัยดังกล่าวโดยอ้างว่ายังไม่มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมทั้งมีการออกหนังสือยืนยันการจัดประชุมแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสนับสนุนการดำรงตำแหน่งของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะอย่างต่อเนื่องนายขวัญชัยระบุพฤติการความผิดแบ่งเป็นรายบุคคลดังนี้ครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลและนางสาวอรดาเทพยายนต์เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ประกอบมาตรา83และมาตรา91เนื่องจากมีอำนาจหน้าที่จัดระเบียบการประชุมกสทช.ให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับไม่ดำเนินการห้ามปรามหรือว่าจัดให้มีการเลือกรักษาการประธานขึ้นแทนทั้งยังออกหนังสือยืนยันการประชุมเมื่อวันที่3สิงหาคมและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในลักษณะกล่าวอ้างว่าการไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่อาจเข้าข่ายลดทอนพระราชอำนาจนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์แม้ผลคำวินิจฉัยจะทำให้ขาดสถานะเจ้าพนักงานแล้วแต่การดึงดันเข้าทำหน้าที่ประธานในการประชุมวันที่5ถึง6สิงหาคมจนทำให้กรรมการกสทช.เสียงส่วนใหญ่ต้องบอยคอตออกจากห้องประชุมถือเป็นการสมคบคิดจึงเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบตามมาตรา157ประกอบมาตรา86และอาจเข้าข่ายแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา145อีกด้วยนะครับก็เลยนำหลักฐานที่มีทั้งหมดมายื่นฟ้องร้องทั้ง3คนดังกล่าวครับ
1: ค่ะในขณะที่อีกเรื่องนึงนะคะมากันที่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันบ้างค่ะเช้าวันนี้กองปราบก็ดำเนินการค้นบ้านเป้าหมายนะคะที่อำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล4เป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกเป็นบ้านของนางสาวแอนนาค่ะอยู่ที่ตำบลควนกาหลงส่วนหลังที่2เป็นบ้านของนางจัญญาอยู่ในอำเภอในตำบลเดียวกันนะคะและหลังที่3บ้านของนายธนพงษ์ณธนพงษ์ค่ะอยู่ที่ตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพรวบ3ผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับคดีในหน้าสอบนาย10ตำรวจและนำไปขยายผลซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นทั้ง3คนถูกแจ้งข้อกล่าวหาทำความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่สมคบกันโดยตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดเพราะเหตุที่ได้สมคบกันร่วมกันฟอกเงินส่วนบ้านหลังที่4ค่ะไม่พบผู้ต้องหาหลังจากนี้ก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปยังกองปราบเพื่อดำเนินการส่งปปช.ต่อไปค่ะ
0: ประมูลนมหมดอายุล็อตใหญ่ 1.4 ล้านหีบของอสคภาคกลางไร้ผู้ยื่นซองครับแม้กำหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ำหีบละ5บาทหลังรถขอนแก่นกว่า 8.5 แสนหีบก็ไม่มีผู้ประมูลเช่น

0: กันครับอสคเตรียมเสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางและเงื่อนไขใหม่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยและว่าอสคเปิดประมูลจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม UHT เสื่อมสภาพเนื่องจากหมดอายุของสำนักงานอสคภาคกลางจังหวัดสระบุรีวันนี้โดยเปิดลงทะเบียนเข้าประมูลตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง10 นาฬิกา 30 นาทีและกำหนดประมูลเวลา10 นาฬิกา 40 นาทีแต่เมื่อสิ้นสุดเวลาลงทะเบียนไม่มีผู้เข้ายื่นซองประมูลแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีผู้ติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ครับผลิตภัณฑ์ที่นำออกมาประมูลเป็นนม UHT หลายขนาดทั้งรสจืดและรสหวานซึ่งทยอยหมดอายุตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน68จนถึงเดือนพฤษภาคม69รวมประมาณ 1.4 ล้านหีบและโหลโดยอสคกำหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ำหีบโหลละ5บาทครับคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 7.2 ล้านบาทเงื่อนไขการประมูลกำหนดให้ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องวางเงินมัดจำ 364,450 บาทผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินทั้งหมดทันทีแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมขนย้ายสินค้าให้แล้วเสร็จภายใน90 วันทำการนับจากวันที่ได้หนังสือแจ้งให้ดำเนินการหรือวันลงนามในสัญญาซื้อขายนอกจากนี้อสค.ยังสงวนสิทธิ์ที่จะจำหน่ายหรือว่าไม่จำหน่ายสินค้าโดยคณะกรรมการจำหน่ายจะพิจารณาตามความสมควรและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของอสค.เป็นสำคัญนายประเสริฐคงใหญ่หัวหน้าสำนักงานอสค.ภาคกลางบอกว่าเมื่อไม่มีผู้ยื่นซองประมูลก็จะต้องสรุปผลเสนอคณะกรรมการจำหน่ายเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อรวมถึงการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการประมูลให้เหมาะสมครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ6 สิงหาคมที่ผ่านมาอสคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นก็เปิดประมูล UHT หมดอายุค้างสต็อกกว่า 850,000 หีบโดยกำหนดเงื่อนไขลักษณะเดียวกันก็ไม่มีผู้มาเข้ายื่นซองประมูลครับทำให้นมดังกล่าวยังไม่สามารถระบายออกจากคลังสินค้าไปได้ครับ
1: บมจ.อสมท.ร่วมสืบสานพระราชปณิธานและแสดงออกถึงความจงรักภักดีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดค่ะพิธีนี้จัดขึ้นนะคะบริเวลานหน้าอาคารอำนวยการ1สำนักงานใหญ่ปมจ.อสมท.ได้รับเกียรติจากดร.ยดากัสยปนันกรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีค่ะนำคณะผู้บริหารพนักงานพิธีกรตลอดจนบุคลากรในสังกัดปมจ.อสมท.ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ที่เดินทางมารับบิณฑบาตจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคลและความอบอุ่นค่ะ
0: มีความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว133 คนแล้วก็ยังสูญหายอยู่200 คนเลยครับจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ตามมาตราลิกเตอร์ในโคลอมเบียทางการยังคงเร่งกู้ภัยและก็ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการยืนยันผู้เสียชีวิต133 คนแล้วนะครับแล้วก็บาดเจ็บราวๆ100 คนนายอาเบลาโดเดลาเอสปีเอลยาประธานาธิบดีโคลอมเบียซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อ3 วันที่แล้วครับได้ประกาศว่ารัฐบาลได้ทำทุกอย่างเต็มกำลังเพื่อรักษาชีวิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็ชุมชนที่จำเป็นโดยสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือการช่วยเหลือผู้ติดค้างอยู่ในซากปรักหักพังของอาคารกว่า 1,600 หลังที่พังเสียหายและอย่างน้อย60หลังที่พังราบเลยเวลานี้ครับมีผู้สูญหายไปเกือบ200คนหลายประเทศได้ประกาศมอบความช่วยเหลือให้กับทางโคลอมเบียรวมถึงสหประชาชาติที่ได้แจ้งว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะมอบความช่วยเหลือเช่นเดียวกับเวเนซุเอลาที่เพิ่งประสบภัยแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อเดือนมิถุนายนนางเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการบอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ปัจจัยบรรเทาทุกข์ไปมอบให้กับประเทศเพื่อนบ้านแล้วครับ
1: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าและสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC รวมถึงคอนคาเคฟค่ะออกจดหมายเปิดผนึกร่วมกันวิจัย การจานี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าจากแผนการขายสัดส่วนผลประโยชน์ในศึกฟุตบอลโลกให้กับกลุ่มนักลงทุนซึ่งสุดท้ายแผนดังกล่าวต้องถูกยกเลิกโดยทั้ง3สมาพันธ์ระบุว่าความพยายามดังกล่าวถือเป็นการละเมิดความไว้วางใจอย่างร้ายแรงและตั้งคำถามถึงภาวะผู้นำของอินฟานติโนพร้อมย้ำว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นของบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เป็นของนักเตะ

0: แฟนบอลสโมสรและสมาคมสมาชิกทั่วโลกทำให้กระแสกดดันต่ออินฟานติโนยิ่งเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนอร์เวย์เรียกร้องให้เขาลาออกค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากได้ฟังเพลงระหว่างที่รับประทานอาหารกันด้วยนะคะก็คงจะทำให้เพลิดเพลินกันบ้างชีวิตของเราถึงเวลาปุ๊บอะไรอ่ะนึกถึงแม่ก่อนเลยเห็นไหมเวลานึกปุ๊บแม่ช่วยด้วยแม่ทำไงกันดีแม่ไปขอลูกขอสาวให้หน่อยหนีไม่พ้นแม่จริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นในวันที่เรามีอยู่ดีมีสุขทำไมเราไม่นึกถึงท่านล่ะเวลาที่เราเดือดร้อนที่เราจะต้องไปซุกอกแม่ช่วยผมด้วยช่วยหนูด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแต่แม่ก็พร้อมนะเวลาที่ลูกเดือดร้อนโอ้โหแม่แทบจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรก็ได้เพื่อให้ลูกคลายความทุกข์นะคะอันไหนที่เป็นความสุขของลูกจัดไปโอ้แม่นี่คือสุดๆอ่ะเป็นแม่ผู้มีความกตัญญูต่อลูกมากเป็นแม่กตัญญูเฮ้ยไม่ใช่มันมีแต่ลูกกตัญญูนะคะแต่ความรับผิดชอบหรือความรักของแม่นั้นคือยิ่งใหญ่มหาศาลจริงๆเราเริ่มกันตั้งแต่เรื่องราวของเพลงมหานครออนไลน์ฮิตนะคะอ้อนแม่จองเมียเห็นไหมแม่ไปมั่นให้หน่อยเดี๋ยวทองอะแม่ขายไปเถอะนะแล้วไปจองเมียให้หน่อยโอ้ยประเสริฐแท้นี่คือเสียงร้องของพี่แอลยอดรักสลักใจนะคะเป็นงานเพลงของครูลพบุรีรัตน์ค่ะวอนแม่มั่นสาวค่ะเชฟพงแนะนำมาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้จะไปมั่นสาวไหนคะเชฟพงแล้วเจนีแล้วล่ะอ๋อเป็นเพลงที่ชอบนะคะเกี่ยวกับแม่นะคะสงสัยเมื่อก่อนคงเป็นอย่างนี้ละมั้งบอกให้แม่ไปมั่นสาวให้หรือเปล่าฮะได้ไปมั่นเจนีนี่คือให้แม่ไปมั่นหรือเปล่านะคะเป็นเสียงร้องของพี่เฉลิมพลมาลาค่ำค่ะพี่หำนะคะนั่นคือช่วงเพลง History ขอบคุณสำหรับการแนะนำทางโทรศัพท์นะคะเยอะมากมายวันนี้ขอบคุณจากคุณคลาวไม่ได้ฟังไม่เป็นไรนะไม่โกรธกันใครที่แนะนำมาแล้วไม่ได้ฟังต้องขอโทษด้วยนะคะพยายามเปิดให้ได้มากที่สุดแล้วนี่มาจากแพร่นะคะคุณกุลจากสมุทรปราการคุณสมพรจากวัฒนานะคะคุณหนุ่มจากสกลนครนะคะคุณหนุ่มสกลไม่ได้คุยกันเลยขออภัยด้วยเสียงทำไม่ไหวจริงๆตอนนี้ต้องพยายามพูดให้น้อยที่สุดเราเป็นคนเพิ่งเป็นผู้ฟังที่ดีตอนนี้แหละนะคะแล้วก็ป้ากิ่งจากบางปะกงขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนำมาทางโทรศัพท์แล้วก็ทาง Facebook ที่เห็นอยู่หากไม่ได้ฟังวันนี้พรุ่งนี้ค่ะ 10:00 นเราเจอกันเนาะเดี๋ยวจะรีบกลับไปนอนสงบปากสงบคำเตรียมพลังไว้จัดรายการต่อในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็มาเรามาสวัสดีวันแม่ในวันพรุ่งนี้แต่จริงแล้วคุณแม่นั้นเราต้องสวัสดีทุกวันดูแลท่านทุกวันด้วยนะคะคุณอนุชาบอกจากจังหวัดเลยค่ะทักทายครึ่งชั่วโมงท้ายนะคะแล้วก็มีคุณลำพึงที่เข้ามานะคะแล้วก็มีใครอีกอ้าวมีเชฟพงบอกฟังอยู่นะหลานพรจากนครศรีธรรมราชนี่แล้วก็คุณอนุชาบอกเพลง History สาว16ใช่เลยค่ะอย่านมแม่มาได้15นะโอ้เอ๊ะจริงๆน่าจะไปอัดเสียงตอนเสียงแบบนี้เนาะมันเป็นเหมือนประวัติศาสตร์ของสุรินทราที่เธอไปใส่เสียงตอนที่เสียงเธอเป็นแบบนี้จะได้มันเป็นอะไรที่จดบันทึกไว้เลยนะว่าเป็นการร้องเพลงจากนักร้องที่เธอป่วยอยู่อะไรเงี้ยเนาะเป็นความคิดที่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวจะลองอัดใส่บันทึกเอาไว้นะมันว่าทาจะร้องตอนด้วยเสียงแบบนี้ดูซิมันจะเซ็กซี่ขนาดไหนแต่ที่ได้คืออึดอัดแน่นอนเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่ทิพวรรณแก้วจันทร์นะคะร้องแล้วก็โด่งดังของค่ายนพพรซิวเวอร์โกแล้วก็ต่อมาก็เป็นน้องแมงปอนำมาร้องใหม่ทำดนตรีใหม่นะคะแม่จ๋าหนุ่งเหงาค่ะน้องยุ่ยยันเยอะซึ่งต้นฉบับคือพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะก็เป็นเพลง History ที่ให้ฟังกันขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะวันนี้ลูกสาวมาแล้วน้องโมแฮมสวัสดีลูกน้ำหวานสวัสดีทานข้าวอย่างทันแล้วค่ะขอบคุณปาล์มโอลีฟนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะ นี่เชฟผมบอกว่าจริงเรื่องจริงๆครับให้แม่ไปมั่นสาวจริงๆนะคะคุณอรทัยว่ายังไงคะอ๋อไม่มีแม่แล้วตัวเองเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกโตมีครอบครัวกันหมดละแต่ก็ยังห่วงอยู่ดีนะคะนั่นไงเห็นไหมเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความห่วงใยของแม่มีตลอดชั่วชีวิตนะนะคะก็นี่แหละความรักของแม่คือสุดๆจริงๆแล้วมันนึกถึงแม่ที่ทำอะไรลูกได้เดี๋ยวเนาะเขาทำด้วยอะไรนะนั้นก็มีน้อยมันเป็นจุดน่ะมันเป็นจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์คือเปอร์เซ็นต์น้อยมากของความเป็นแม่ที่ไม่ได้มีความผูกพันตรงนั้นนะคะน้อยมากอันนี้บอกเลยว่าน้อยจริงๆสองเพลงผ่านไปในเพลง History ค่ะเรื่องราวของแม่เนาะก็มีผู้สนับสนุนเรียบร้อยขอบคุณมากๆสำหรับเรื่องราวของกิจกรรมหานคร Family มาแล้วค่ะน้องหนึ่งบอกว่าพี่ทาวันที่30มาร่วมกิจกรรมนี้นะอ้าวสิสินทาจะต้องรีบหายให้เร็วแล้วคิดถึงแฟนๆนะคะแล้วก็ยังมีศิลปินหลายท่านทีเดียวที่จะจัดขึ้น30นี้นะคะรายละเอียดเดี๋ยวคงมารายงานมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบมากขึ้นนะคะแต่ที่แน่ๆมีกิจกรรมในเดือนนี้แล้วนะคะตัวเธอเองจะรีบหายแล้วก็มาร่วมกิจกรรมนะคะคุณฟังก็เหมือนกันค่ะมาร่วมทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะศิลปินมีใครบ้างเดี๋ยวว่ากันนักจัดรายการต้องเข้ามาดูแลคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะคะอะไรที่ไหนยังไงติดตามสำหรับกิจกรรมหานคร Family ค่ะซึ่งเรามีผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ดูแลตรงนี้เสมอเลยขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณ

0: เราคุ้มครองค่ะโทร1158ค่ะ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ

ที่เข้มแข็งจากคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังตรงนี้นะคะก็อาจจะรู้สึกแปลกๆกับเสียงดูเซ็กซี่นิดนึงได้เห็นการจัดรายการของนักจัดรายการคนใหม่นะคะเพราะว่าเสียงแบบนี้แต่เขายังคงความซ่าเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเลยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อย่างใจถึงบอกว่าเรื่องของสุขภาพสำคัญค่ะดูแลให้ดีกายดีแล้วใจก็ต้องดีด้วยนะคะพร้อมทั้งกายใจและที่สำคัญวาจาด้วยค่ะวันนี้วาจาที่จะเปล่งออกไปเป็นบทเพลงนี้ค่ะกลางดาวเสียงร้องของลูกชายแห่งชาติน้องไรอันตามคำแนะนำเลยมีความสุขเยอะๆค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะมีความรักที่อบอุ่นดูแลกันและกันค่ะทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วกลับมาเจอท่าต่อค่ะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่พี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยค่ะใครก็ขายอะไรตรงไหนก็ขอให้ลูกค้าอุดหนุนเยอะๆนะคะเงินทองไหลมาณชาลิติเดี๋ยวน้องมีดูแลคุณผู้ฟังค่ะทาลาไปแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน10 โมงเช้าสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบา

0: วลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลศาลไม่ให้ประกันตัวฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหายิงนายกอบจ.นนทบุรีตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญและมีอัตราโทษสูงระหว่างการคุมตัวนายฉลองฝากขังเจ้าหน้าที่จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้ามาควบคุมและดูแลความปลอดภัยขณะที่นายฉลองยังปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามใดๆสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีล่าสุดมีรายงานว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนายฉลองพร้อมส่งฝากขังต่อไปผลชันสูตรพันตำรวจเอกธงชัยพบกระสุนเจาะหลอดเลือดใหญ่เสียเลือดมากเป็นสาเหตุสำคัญให้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลการชันสูตรเบื้องต้นร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีพบว่ามีบาดแผลจากกระสุนปืนโดยกระสุนมีทางที่ฝังอยู่ภายในร่างกายและทะลุออกโดยบาดแผลสำคัญอยู่บริเวณลำคอซึ่งกระสุนทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณดังกล่าวได้รับบาดเจ็บส่งผลเสียเลือดจำนวนมากและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตเมื่อถามถึงจำนวนกระสุนที่เข้าสู่ร่างกายผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาระบุว่ามีทั้งลักษณะที่ฝังอยู่และทะลุออกแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนวิถีกระสุนจุดเข้าออกรวมถึงข้อมูลทางนิติเวชที่เกี่ยวข้องได้ประสานกับพนักงานสอบสวนแล้วโดยจะส่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับพนักงานสอบสวนใช้ประกอบการดำเนินคดีต่อไปขณะที่ครอบครัวไม่ได้ร้องขอให้ตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมโดยการชันสูตรจะดำเนินการตามขั้นตอนปกติเช่นเดียวกันกับผู้เสียชีวิตรายอื่นขณะนี้การชันสูตรเสร็จสิ้นแล้วพร้อมส่งร่างให้กับญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการก่อเหตุระยะยิงและวิถีกระสุนจะเป็นข้อมูลที่พนักงานสอบสวนต้องนำผลการตรวจทางนิติเวชไปประกอบสำนวนในการสืบสวนสอบสวนต่อไปสิ้นเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อเวลา 10:10 น.วันนี้นายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยวัย74ปีเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธหลังจากนี้ญาติจะนำร่างไปประกอบพิธีที่จังหวัดอุบลราชธานีนายเกรียงเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2495ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีสมรสกับนางรจนากันตินันอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมีบุตรสาว1คนเสียชีวิตและบุตรชาย2คนคือนายวรสิทธิ์กันตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีและนายอภิสิทธิ์กันตินันนายเกรียงอดีตส.ส.5สมัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์และปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.สมัยแรกเมื่อปี2538เขตเลือกตั้งที่1จังหวัดอุบลราชธานีสังกัดพรรคประชาธิปัตย์โดยสามารถเอาชนะนายชัยสิริเรืองกาญจนเศรษฐ์เจ้าพ่ออีสานใต้ในยุคนั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง

0: สืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: เลยนะครับผมนะฮะนี่คือนักสู้เลือดพญาหงส์นะครับโรมบูรพานะครับนะแล้วก็มีเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับแต่อย่าเขียนเยอะนะครับเดี๋ยวคุณแม่เขาจะดุเอานะครับนะรัชนกศรีโลพันธ์นะครับรวมถึงขอใจกันหนาวจากต่ายอรไทยนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: แล้วลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับนะเรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะครับนะแหมวันนี้ค่อนข้างคึกคักนะฮะคอมเมนต์ของเราก็วิ่งเข้ามารัวๆนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับนะหลังจากที่เราทานข้าวสวยๆแล้วใช่ไหมครับนะ20นาทีนะฮะลูกพี่ก็แวะมาแป๊บนึงนะฮะแค่สัก2นาทีก็พอนะครับมารับไหว้เฮียก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปทำงานต่อก็ได้นะฮะจะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะฮะกดแค่ครั้งเดียวพอนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะเวลาที่กดมาแล้วเดี๋ยวขึ้นชื่อลูกพี่ใช่ไหมครับนะเดี๋ยวเฮียจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญครับแม่เมย์นะครับแม่เมย์วันนี้มีคุณยายก็เยอะนะครับแม่เมย์คุณยายเนี่ยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนนะครับศิลปินบ้านไหนด้อมไหนนะครับเราต้องเข้ามาหรือว่ามาทำกันบ้านนะครับว่าถ้าแม่ไม่ขอเพลงเนี่ยนะครับคะแนนมันไม่วิ่งนะครับแม่ครับแล้วก็ทุกวันเสาร์เนี่ยนะครับในช่วงของมหานครทีมในช่วงชาร์ตเนี่ยนะครับคะแนนลูกๆอยู่ที่แม่เลยนะครับแม่เข้ามาทีนึงเนี่ยนะครับโอ้โหแบบดีเจเปิดก็เป็นคะแนนนะครับ SMS ก็เป็นคะแนนนะครับหรือว่าหลังไมค์ก็เป็นคะแนนนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาเก็บคะแนนตั้งแต่เนิ่นๆครับมีเวลาสะสมไว้ก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งเขาเรียกว่าชะล่าใจนะครับเดี๋ยวอันดับตกเดี๋ยวเศร้าใจนะครับก็ต้องรีบเข้ามาขอเพลงกันแบบรัวๆเลยนะครับอ้าวยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้เป็นวันอังคารที่11สิงหาคมนะครับเป็นวันที่ออกแนวครึ้มฟ้าครึ้มฝนเล็กน้อยนะครับใครที่ตากผ้าก็ต้องสังเกตบ่อยๆนะฮะเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างครึ้มจริงๆนะระดับ8ระดับ9เลยนะครับนะก็ระวังฝนตกด้วยนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับตอนนี้หลายท่านมาแล้วนะครับนะเรียนเชิญนะฮะมีพี่นิกรนะครับมีพี่หนุ่มนะครับพี่จรูนพี่หญิงเพนพี่ทัชพลนะครับพี่ทอยพี่อนุภาพนะพี่เอสเบเกอรี่พี่ณรงค์พี่อรพินนะครับมีพี่มาลัยนะพี่ฟ้าพี่รุดีพี่หนูเพียนพี่แอนนานะครับพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่จินตนานะครับพี่นอนเช้าตื่นเที่ยงพี่วนิดาก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเราด้วยนะครับมีพี่กูลนะครับนะน้องแวนว้าวนะครับพี่นุจรินนะครับพี่กล้วยพี่หนูริงนะครับยายออดนะครับพี่อุไรนะครับพี่ณัฐพงศ์นะครับเดี๋ยวนะพี่จรูนหน้าแก้วนะครับเจ๊เดซี่ก็มาแล้วคุณยายน้องว่านนะครับนะมียายออดด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นนะครับนะพี่วันวิสานะครับนะมีตะป๊อปมาแล้วนะครับผมพี่เดี๋ยวนะสติกเกอร์เริ่มรัวนะครับพี่เอสนะครับผมพี่อรุณแสงสอบอกว่าฝนมามืดตึ๊บเลยนะครับนะวันนี้หลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกนะครับนะพี่วันนีพี่ทอยพี่กล้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับพี่อุไรก็มาแล้วนะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริ่มเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาจากในช่วงเฮียมีโชว์นะครับเอ้ามาทายกันนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายหน้าไมค์ได้ที่เบอร์นี้ครับ022481366 022481366หกจานน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่กดรถ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณหมี
1: ครับผมคุณลุง935นะครับ
2: ครับสบายดีนะ
1: สบายดีครับวันนี้คุณลุงวิ่งเส้นไหนครับผม
2: พระราม2
1: โอ้พระราม2เป็นไงบ้างครับคุณลุงวันนี
2: ้เงียบเหมาเหมือนกันนะครับ
1: โอ้เงียบเหรอครับ
2: ครับ
1: ครับรถแถวพระราม2ตอนนี้ฝนเริ่มไปยังครับคุณลุงครับ
2: ฟ้าครึ้มๆครับ
1: โอ้ครึ้มๆนะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆหลังกินข้าวน่าจะแบบมีผู้โดยสารมั้งครับคุณลุงครับ
2: น่าจะฝนตกตอนน้องโอ๊ตน่ะตอน10 โมง
1: โอ้อันนี้เป็นฝนราชการอยู่แล้วครับคุณลุงครับผม
2: ครับวันนี้ทางด่วนไม่ฟรีพรุ่งนี้อาจฟรีอาจจะแบบว่า
1: ผู้โดยสารเยอะ
2: อาจจะแบบแวะๆเขาเรียกแวะ
1: ๆครับ
2: มีคนไม่สบายอยากแวะๆไปดูหน่อย
1: อ๋อครับครับครับ
2: เป็นห่วง
1: โอ้ครับครับครับนะ
2: แบบพวกแบบว่าอะไรแบบพเนจรอย่างเดียวเลยแบบว่าไม่ดูแลตัวเอง
1: ครับครับอันนี้ต้องไปพูดกับเจ้าตัวนะครับมาพูดกับผมไม่มีประโยชน์นะครับต้องบอกเจ้าตัวครับผม
2: ไม่พูดให้ฟังเฉย
1: ๆอ๋ออย่ามาฝากถึงส่งพลังส่งพลังครับผมนะวันนี้คุณลุงอยากฟังเพลง
2: แค่ฝุ่นมันเข้าตาเฉย
1: ๆอ้าวได้มอบให้ใครไหมครับเพลงนี้

0: ็ให้เจ๊พงเจ๊นีแหละคนทางไกลด้วยเนี่ยคนนนทบุรีเนี่ย
1: ครับครับฝากให้สาวนนด้วยนะ
0: จ้า
1: อ่ะโอเคขอบคุณคุณลุงนะครับ
0: ว่าขอให้แข็งแรงสุภาพแข็งแรง
1: ครับอันนี้ผมหรือว่าใครครับ
0: อะไรนะ
1: อันนี้ที่อวยพรให้สุขภาพแข็งแรงนี่คือผมหรือว่าอีกท่านหนึ่งครับ
0: ก็เฮียหมีไงให้สุภาพแข็งแรงไง
1: โอเค
0: คนนู้นผมอวยพรเอง
1: โอเคอันนี้ต้องเจอตัวแล้วต้องบอกเองนะคุณลุงนะ
0: จ้า
1: โอเคขอบคุณนะครับคุณลุง
0: กำลังใจมั่งเดี๋ยวเขาไม่มีกำลัง
1: ใจโอเคให้พลังใจกันหน่อยนะ
0: โอเคคร
1: ับ ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผม
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ต้องขอขอบคุณนะครับทาง FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครที่จัดงานดีๆแบบนี้แต่วันนี้พวกเราซอยบอยอาสยาม
2: เรามีซิงเกิลแรกของพวกเราครับ
1: ชื่อเพลงว่า
2: อ็อกเหล็กครับผม
1: ไปฟังกันเลยครับ

0: คุณครับผมนะฮะสามหนุ่มจากซอยบอยนะครับอู้ชิเดซินิกรีดเลยนะครับชอบนะฮะนี่คือออกเหล็กนะฮะแล้วก็เป็นงานนะครับคอนเสิร์ตนะฮะวันแรงงานแห่งชาติที่ตลาด4มุมเมืองนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้อลามาโซนครีมอลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะถึงเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับท่านที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าช่วงนี้นี่ฝนลงมานี่ฉ่ำมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ผมเข้าไปดูนะครับทางกรมอุตุของเรานะวันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกถึง 70% นะครับนะก็ค่อนข้างฉ่ำถึงขั้นมากเลยนะฮะก็ใครที่ต้องเดินทางช่วงนี้ต้องเดินทางบ่อยอยู่แล้วนะครับเพราะหน้าที่ของเราอาจจะต้องส่งของนะครับหรือติดต่อลูกค้านะครับนะในการคุยงานในการดีลงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือเราต้องอยู่บนท้องถนนนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าฝนตกเนี่ยถนนลื่นนะครับบางทีไม่ได้เกิดจากความประมาทเลยแต่บางทีแค่เราเลี้ยวโค้งนะครับบางทีเรามาเร็วไปนิดนึงนะครับแล้วก็น้ำความลื่นเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากเลยนะครับผมก็เลยแนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะฮะสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับ

คือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะฮะอื่นนะครับตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับผมเอ้ารับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่เป็นเงินก้อนสูงสุดถึง 450,000 บาทถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364ย้ำ022014364นะฮะแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะครับก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะจ๊ะไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาถึง30กันยานี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะฮะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศ

0: หรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เอาละครับตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับสำนักงานกสทช.ก็เตือนประชาชนนะว่าให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นบวก697นะครับแล้วก็บวก698นะครับซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งนะครับจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาตินะครับหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพนะครับถ้าจำเป็นต้องรับสายนะก็ขอให้ตั้งสตินะครับแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลทางการเงินนะครับรหัสผ่านนะครับหรือว่ารหัส OTP โดยเด็ดขาดนะครับทั้งนี้หน่วยงานของรัฐนะครับไม่มีการใช้หมายเลขขึ้นต้นบวก697นะครับหรือบวก698นะครับติดต่อประชาชนนะครับถ้ามีผู้แอบอ้างนะครับเป็นตำรวจสรรพากรธนาคารไปรษณีย์นะครับหรือว่าหน่วยงานราชการนะครับพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างนะครับหรือว่าหลอกให้โอนเงินนะครับขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นมิจฉาชีพนะฮะแล้วก็วางสายโดยทันทีนะครับสำนักงานกสทช.ก็ยังขอความร่วมมือนะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเพื่อช่วยลดความเสี่ยงนะครับจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ย้ำเลยนะครับว่าตั้งสตินะฮะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งนะฮะคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดนะครับ

งานจากน้องปอนะครับนี่คือโกรธไหลย้อนนะครับแล้วก็มีผู้หญิงหัวใจหญิงหม่นนะครับน้องดวงตาคงทองนะครับอ้าวลูกพี่ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีพาเรททั้งหมด4เพลงนะครับตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02

02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ขณะนี้เวลา 14:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลพิพัฒน์เผยครม.สัญจรสงขลาถกปัญหา5จังหวัดภาคใต้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาผังเมืองนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีนโยบายประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายน

0: ดยวันที่31สิงหาคมจะเป็นการลงพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องและผังเมืองที่ใช้มานานโดยวันที่25สิงหาคมจะมีการประชุมสรุปอีกครั้งที่ทำเนียบรัฐบาลโดยให้ทั้ง5จังหวัดนำเสนอโครงการที่คิดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงสิ่งที่ต้องการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องผังเมืองและโซนนิ่งที่ใช้มาระยะหนึ่งแล้วจุดใดที่สมควรเปลี่ยนโดยให้ภาคเอกชน5จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอด้วยยืนยันว่าไม่ได้พูดคุยเรื่องกรอบงบประมาณเพราะเป็นเรื่องของสภาพัฒน์ส่วนเรื่องน้ำท่วมเป็นคนละส่วนกันกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มีการประชุมการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่7สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันเพราะเข้าถึงฤดูน้ำส่วนโครงการ Missing Link จากการที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคงต้องศึกษากันต่อซึ่งตนให้กระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรทำการศึกษาเพิ่มเติมว่าความเหมาะสมของท่าเรือระนองมีความเหมาะสมในการพัฒนาและการลงทุนโดยภาครัฐหรือไม่หากไม่เหมาะสมจะใช้พื้นที่ใดให้สนขสำรวจอีกครั้งอนุทินรับโทรตำหนิผบตร.จริงเหตุสอบฉลองเรี่ยวแรงดูชิวยืนยันยุคนี้ไม่มีช่วยตำรวจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านายกรัฐมนตรีโทรมาติงเรื่องที่นายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีสุพรรณบุรีและไม่ใส่กุญแจมือขณะอยู่ในห้องสอบสวนโดยนายอนุทินยืนยันว่าได้โทรศัพท์ไปติติงเรื่องของการสูบบุหรี่ในโรงพักและเห็นท่าทางทำไมดูชิวทางที่เพิ่งจะก่อเหตุอุกจักรันมาซึ่งผบตร.บอกว่าเพิ่งโทรศัพท์ไปกำชับและตำหนิกับทางโรงพักด้วยส่วนเรื่องการดำเนินคดีให้ถามกับตำรวจขณะที่นายฉลองอ้างว่าสามารถช่วยพันตำรวจเอกธงชัยเป็นผู้กำกับได้นั้นนายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เกิดมากี่ปีแล้วนายกอบจ.ธงชัยอายุมากแล้วตอนนั้นตนยังไม่เข้าการเมืองผู้สื่อข่าวจึงถามว่าในยุคนี้ไม่มีใช่หรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าในยุคนี้ไม่มีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้รับการรายงานการเสียชีวิตของนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัยของพรรคเพื่อไทยแล้วเคยทำงานร่วมกันสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเสียดายเพราะนายเกรียงกันตินันเป็นคนน่ารัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้ม คุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-Eleven และคุ้ม

0: 90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่ากันดีกับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหนีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้าม
3: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่สำเภานะครับ
4: ครับ
3: อ้าวตอนนี้ฟังอยู่จังหวัดอะไรครับพี
4: ่อุดรครับอุดรครับ
3: โอ้อุดรตอนนี้อากาศแถวอุดรเป็นไงบ้างครับพี
4: ่ครึ้มๆเลยครับกระจกแดดไม่หน่อยครับ
3: โอ้ก็คือครึ้มๆมีแดดเยอะๆไหมครับพี่
4: ไม่มีเยอะครับไปหน่อยครับ
3: โอ้ครับครับแล้วตอนนี้เราทำอะไรอยู่ครับพี่สำเภาครับ
4: นอนพักผ่อนเองเลยครับ
3: โอ้พักผ่อนอยู่นะแล้วช่วงบ่ายแล้วมีต้องทำอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยครับพี
4: ่ลงนาอยู่น้ำนาบ้านนะครับ
3: โอ้ลงนาเนาะวันนี้เนาะ
4: ครับ
3: ครับครับกว้างไหมครับนาของเรา
4: สี่ห้าไร่เลยครับ
3: โอ้สี่ห้าไร่ก็ใหญ่เหมือนกันเนาะ
4: คร
3: ับครับผมเอาได้ครับพี่เดี๋ยวฟังเพลงเติมพลังกันวันนี้พี่สำเภาอยากฟังเพลง
4: หินถามทางครับโยนหินถามทางครับ
3: โยนหินถามทางจากพี่ไผ่นะ
4: ครับ
3: อ้าวได้เลยครับงั้นเดี๋ยวรบกวนขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ครับ
3: เดี๋ยวผมนำทางให้ครับพี่นะฮะ
4: ครับ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
3: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
4: แป้งก็ขายอันหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอ้ไอยราอาฮ่า
4: และไอ้ไอยราอาฮ่า
3: ไอยราอาฮ่านะครับรสชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาฮ่า
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: เป๊ะเลยครับผมมอบให้ใครดีครับพี่ชุดนี้
4: ไม่ทุกสิ่งทุกสายเลยครับหน้าไม้และหลังไม้นะครับ
3: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สำเภามากนะครับ
4: ครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับในพาเรทของเราแด่เธอนะครับคนที่ฉันรักที่สุดนะครับยังรอนะครับผมนี่คือรักเธอที่สุดในโลกนะครับหนุ่มสกลนะครับมีทุกอย่างเหนือเพื่อเธอนะครับพี่บ่าววีนะฮะมีโยนใจถามทางนี่ตั้งแต่จีบเลยนะครับจนจีบติดแล้วก็ยังอู้ยังรักกันเสมอนะครับมีมนรักตจวพี่แดงจิตกรนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการออมเงินกันต่อนะครับแหมก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเราเลยต้องย้ำกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าในยุคนี้นี่ถ้าเราใช้จ่ายแบบเพลิดเพลินมากๆนะครับเงินเราจะหมดนะครับแล้วก็แปลกมากเลยในช่วงที่เราไม่มีเงินเนี่ยใช้ลงเงินหมดเนี่ยมันมักจะมีปัญหานะครับหรือมีเรื่องที่ต้องใช้เงินเข้ามานะครับนะแล้วพอไม่มีเงินทำไงครับเราก็ต้องไปกู้เข้ามาครับผมไปกู้นี่ยืมสินมานะครับพอไปกู้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับนอกจากจะได้เงินต้นนะฮะเรายังมีดอกเบี้ยด้วยนะครับนะทีนี้เราก็ผ่อนดอกกันแบบเพลินๆยาวๆเลยนะฮะแล้วยิ่งบางครอบครัวเนี่ยนะครับแบบไปกู้มาเยอะมากนะครับดอกเบี้ยมันก็เรียกมันทบต้นก็คือจ่ายแบบเหนื่อยมากจนบางทีรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจากไปอย่างสงบแล้วนะครับนะแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับหนี้สินไม่ได้หายไปไหนนะฮะก็ยังยกยอดมารุ่นลูกต่อนะครับนะลูกเราก็ต้องเป็นเดอะแบกต่อก็น่าจะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากในยุคนี้นะครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับผมแนะนำนี่เลยฮะควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับแนะนำไทยประกันชีวิตนะฮะสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วจะทำยังไงต่อครับเอารับเงินคืนกับลูกพี่เงินเก็บเราสูงสุดถึง 450,000 บาทถ้าท่านฟังแล้วสนใจก็กดไปเลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะฮะก็คือโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยานี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
3: จอคิวฮิต สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุกสนานนะครับคลื้นๆนะครับนี่คือลอยกระทงสุโขทัยนะครับมีพี่ยิ่งยงนะครับมีน้องแพรวาพัชรีนะครับน้องแหม่มพิมานรำนะครับมีคุณโยโย่นะฮะมีคุณรักรุ่งโรจน์นะครับพี่สอนเงินนะครับนะสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับพี่ปรีชาเจริญศรีนะครับแล้วก็เรียบเรียงอาจารย์อ้วนนครชัยศรีนะครับเพลงใหม่ในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงนะครับในชาของเรานะครับโอ้โหพลิ้วไหวมากๆนะครับเพลงนี้นะครับงานจากน้องลูกตาลนะครับดอกชบาสีแดงนะครับล่าสุดตอนนี้อยู่ในฮิตที่5นะครับในชาของเราแล้วนะฮะแล้วก็มีบุญผลาบ่อฮ้อนนะครับจากไอ้แมนนะครับโอ้เพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มาแรงมากนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่13นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิว

ารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะตอนนี้ชาวคณะก็รีบนะฮะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเพราะว่าผมจะเฉลยแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคพร้อมนะครับครับพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลเลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนั่นคือแซลมอนรมควันไอริชครับผมแหมขอบคุณข้อมูลนะจากนะ waxyocorner.com ด้วยนะครับนะแล้วก็วันนี้คนที่ตอบถูกนะครับก็ที่เท่าที่ผมเห็นนะครับมีพี่จิราพรนะครับมีเจเดซี่นะครับมีพี่นิรมัยนะครับแล้วก็มีพี่หนูริ่งนะครับแล้วก็ใครที่ตอบว่าแซลมอนรมควันไอริชนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งที่สุดเลยอ่ะ

0: ยหนีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ริง
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลาละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: April

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
3: ไม่อยากให้คุณหยิบผิดไม่อยากให้แฟลอยากให้หยิบให้ถูกคือ

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับกลับมาแล้วนะครับลูกพี่ครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะครับเดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีคุณพลอยบางกอกใหญ่นะครับป้ายาสมุทรปราการนะครับมีพี่กุลนะสมุทรปราการนะครับป้าโฉมนครนายกยายแสงบางนาพี่นันเพชรบูรณ์นะพี่ฟีซะนะครับพระประแดงนะครับมีป้ากิ่งบางประกงนะครับมีคุณแป้งรำคำแหงนะมีพี่อิปัตตานีนะครับแล้วก็มีตานันจากสุโขทัยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่ก็เลือกเพลงมาได้เลยนะจะ SMS นะครับหรือว่าทาง Facebook Live นะครับผมส่องอยู่นะครับหรือมาทางหลังไมค์ก็ได้นะครับก็เอาที่ชาวคณะสะดวกนะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่เสือธนพลจ้ะชีวิตนี่ฮะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้นายแพทย์สรณะพ้นประธานกสทช.แล้วย้ำทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกสทช.แล้วยืนยันว่าเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนทุกอย่างนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสูญญากาศที่เกิดขึ้นในกสทช.ว่ายังมีคณะกรรมการอื่นๆอยู่ซึ่งในความเป็นจริงกสทช.เป็นองค์กรอิสระตนให้ความเห็นอะไรมากไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปกำกับได้ส่วนการไปร่วมชมการชกมวยที่เวทีราชดำเนินร่วมกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8สิงหาคมยืนยันว่าไม่มีเรื่องการคุยการเมืองซึ่งตน

0: ไปเปิดหูเปิดตาเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ที่เปลี่ยนจากการพนันอย่างเดียวมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้นักท่องเที่ยวและเป็นการโชว์ศิลปะไทยซึ่งทางผู้จัดเสนอว่าหากสามารถจัดกิจกรรมแบบนี้ในจังหวัดใหญ่เช่นภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หากทำได้ก็ดีแต่ต้องเป็นการท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมด้วยมองว่าหากทำได้ส่วนเรื่องนี้จะเป็นผลมาจากปฏิญญาโมนาโกหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีแต่ปฏิญญาม็อกโคน่าแก้ง่วงบ่ายก็ง่วงยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีนายเศรษฐามาเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเมืองตอนนี้แค่ดูมวยไม่มีอะไรไปมากกว่านี้และไม่มีเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้นครอบครัวเคลื่อนร่างฮลุนโซโล่ทำพิธีชาปนกิจที่วัดที่บ้านเกิดของฮลุนโซโล่อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ทำพิธีทางศาสนาเป็นวันสุดท้ายก่อนจะเคลื่อนล่างไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมาไว้อาลัยและให้กำลังใจครอบครัวซึ่งแฟนคลับทุกคนนำของฝากพวงหรีดพัดลมมาร่วมทำบุญให้กับครอบครัวหลังจากเคารพศพเสร็จเรียบร้อยจะเดินทางมาถ่ายรูปกับพี่ชายและพี่สาวขลุนเป็นที่ระลึกรวมถึงเข้าไปให้กำลังใจคุณย่าส่วนบรรยากาศที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่ชาปนกิจมีแฟนคลับบางส่วนได้เดินทางมาที่วัดโดยตลอดช่วงเช้าเต็มไปด้วยพลังแห่งความร่วมมือและความอาลัยทั้งผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่เทศบาลเพื่อนบ้านอาสาสมัครกู้ภัยช่วยการกางเต็นท์จัดสถานที่วางเก้าอี้มากกว่า 2,000 ตัวเพื่อรองรับมหาชนแฟนคลับจากทั่วประเทศอย่างไรก็ตามครอบครัวได้ดำเนินการเคลื่อนร่างของฮลุนโซโล่จากบ้านไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดตามประเพณีท้องถิ่นเมื่อเวลา 13:00 นาฬิกาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สองเพลงนะครับโทรตามยิกยิกนะครับพี่ดำรงนะครับผมโอ้เป็นไงเล่าโหมีย้อนมีย้อนตืดครับผมตืดนะครับผมโทรตามยิกยิกนะครับแล้วก็มีซุปเปอร์วาเลนไทน์นะครับเจนโบนุ่นนะครับนะก็จัดไปเลยครับลูกพี่สองเพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็ชั่วโมงที่3นะฮะอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มีเวลาเล่นกันอีก47นาทีนะครับนะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะครับนะในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับหลายๆท่านก็อาจจะมีการวางแผนนะครับว่าเออเราอยากจะมีครอบครัวนะครับเราอยากให้ลูกของเราเนี่ยเรียนสูงๆนะครับปริญญาตรีปริญญาโทนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็อย่าลืมด้วยว่ามองเผื่อในระยะยาวด้วยนะครับว่าเอ๊ะถ้าเผื่อวันใดวันนึงนะฮะหัวหน้าครอบครัวจากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยคนข้างหลังจะอยู่ยังไงนะฮะก็ถือว่าเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยนะครับผมก็เลยแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะฮะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจก็โทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ 022014364 ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะฮะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมิน

0: โรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาถึง30กันยานี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮิสตอรี่นะครับชื่อชุดว่าคิดถึงมากๆนะนะครับคิดถึงใจจะขาดนะครับพี่ชัยโยนะฮะแล้วก็มีติดปีกความคิดถึงจากเวสป้านะครับเอา2เพลงรัวๆในช่วงนี้
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเอามาครับตอนนี้เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกันบ้างนะครับมีพี่สวัสดนะครับมีพี่อุษานะครับพี่ณภัสสรพี่อ้อนะครับพี่ณฤมลนะครับมีพี่บุญมีพี่บุษยานะครับพี่วรรณยานะครับพี่รวิภาพี่สมศักดิ์นะครับพี่ประเสริฐพี่ไมตรีนะครับมีพี่อรุณพี่โสภานะครับพี่วาสนาพี่สุรินทร์พี่อานนท์นะครับมีพี่ชีวิตต้องทนนะครับพี่ทิตินาถก็มาแล้วนะครับแหมวันนี้คึกคักนะฮะมีดูนะครับพี่เชฟพงเจนีนะครับมีคุณคณอนะฮะแล้วก็มีพี่สมานคำนนนะครับพี่วงจันทร์พี่ฟาติมะพี่จุนพี่

0: จารึกไว้นะครับน้องหนามเตยฟิชเชอริ่งกับสยามโมนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158จ้าม
1: หานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081 498 6322

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: แหลียวเบิ่งหน้าเจ้ากะสีแพ้แว่ดังเจ้านี่กะสีแหมแหมสีผิวสีพันธุ์ของเธอกะสีผิวแหล่แหล่ฟังคำเว้ากะเว้าเก่งคักแน่โอ้ยข่อยละละมักเจ้าจนหัวใจหมดทางแก่ละละแม่สาวปากแป้อยากได้เจ้าไปเลี้ยงแม่คอยนี่ล่ะสิพาเจ้าไปกินลาบแง่เด้อแม่สาวปากแป้
1: กินเป็ดบ่เนาะ

นสุดตัวนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียงฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับไปเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะปริญญาไก่จิกค่ะไก่ตีนะครับเมกอภิสิทธิ์นะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาขณะนี้เวลา16นาฬิกา

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.เห็นชอบยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอภายหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัวใจสำคัญคือการป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุด้วยการตรวจค้นคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการเร่งดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทำงานร่วมกันกับนักจิตวิทยาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีม MCAT ของกรมสุขภาพจิตพร้อมเตรียมห้องพักใจเซฟรูมเพื่อเป็นพื้นที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจและเตรียมความพร้อมครูและผู้ปกครองให้สามารถ

0: ดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสมก่อนกลับเข้าสู่การเรียนตามปกติกองทัพภาคที่2ส่ง EOD เคลียร์พื้นที่ดงใหญ่เก็บกู้กระสุนระเบิดต่อต้านรถถัง105มิลลิเมตรปักคาต้นไม้กลางป่าบุรีรัมย์ประชาชนบ้านลำนางรองตำบลลำนางรองอำเภอนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์พบเห็นวัตถุต้องสงสัยลักษณะคล้ายลูกระเบิดปักคาอยู่บนต้นไม้ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เมื่อวันที่10สิงหาคมจึงได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยกองทัพภาคที่2แจ้งให้หน่วยทหารประจำเข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยเพื่อดำเนินการพิสูจน์ทราบและประเมินสถานการณ์ผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระสุนระเบิดต่อสู้รถถังขนาด105มิลลิเมตรจึงสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าดำเนินการวางแนวกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้เพราะอาจได้รับอันตรายพร้อมประสานสั่งการชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าดำเนินการเก็บกู้ล่าสุดวันนี้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางเข้าดำเนินการเก็บกู้กระสุนระเบิดตามขั้นตอนและดำเนินการเก็บกู้เสร็จสิ้นแล้วเจเศษเผยปภ.ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือและอีสานนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่เกิดขึ้นขณะนี้ว่าเบื้องต้นมีการเฝ้าสังเกตการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการแจ้งเตือนผ่านเซวอดแคสในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแม่น้ำลาวและจังหวัดพะเยาขณะที่ภาคอีสานปริมาณน้ำโขงสูงขึ้นต่อเนื่องอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังทุกพื้นที่ซึ่งการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูน้ำหลากนั้นมีแผนการรับมือโดยซักซ้อมหลายรอบกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดประสานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นให้เฝ้าระวังหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งไปยังระบบเซลล์บอดแคสต์หลังนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งทั่วประเทศในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าสามารถจัดสรรงบประมาณในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีในสถานะฉุกเฉินอีกคนละ100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่อุทกภัยและรองรับสถานการณ์น้ำแล้งเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำแล้งได้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MFM 95

0: ตอนรับคุณผู้ฟังด้วยสำนักงานเพลงครับที่ถูกแนะนำกันเข้ามาวันนี้เปิดมาด้วยตั้งหลักที่ตักแม่นกพรพนาครับนี่แม่มาแพ้รักสิริพรอำไพพงศ์ต่อด้วยอยากซื้อบ้านนอกให้แม่เงินจากพี่ไผ่พงศธร3เพลงต่อเนื่องติดต่อกันกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับ
1: ฮิตมาราธอน
0: อยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับ4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงบนคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกช่องทางกันด้วยวันนี้วันที่11สิงหาคมหลายท่านก็อุ่นใจอุ่นเครื่องนะครับด้วยการขอเพลงเกี่ยวกับคุณแม่เข้ามาเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับก็เป็นวันแม่แห่งชาติเนาะ12สิงหาคมและที่สำคัญอีก1เรื่องราวก็คือวันหยุดราชการด้วยหลายท่านก็ได้หยุดพักผ่อนกันสำหรับพรุ่งนี้นะครับแต่ FM ก็ใช่ไม่มีวันหยุดดูแลคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงเช่นเดิมนะทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทครับ Mcot Radio Network เนาะส่วนช่องทางการขอเพลงครับเพิ่มเติมเพลงที่อยากจะฟังกันเข้ามาได้เลยนะ022481366 022481366หรือจะแนะนำข้อเพลงนะครับผ่านทาง SMS มาก็ได้เช่นกัน SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ช่วงผมนะครับก็ยังคงมีการแจกเสื้อจากทางพาวซ่ากันอยู่เสื้อโปโลผ้าดีสวยมากเลยคุณฟังทรงดีเลยนะใครอยากได้มาร่วมเล่นเกมกันได้ก็จองสายหน้าไมค์กันไว้ได้เลยจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวนะครับก็เป็นการรวมตอบคำถามภายใน15วินาทีง่ายๆคุณผู้ฟังนะจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนดังนั้นแล้วโทรมาได้เลยนะครับจองสายเล่นเกมไว้ก่อนได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ครับ022481366ส่วนทาง SMS นะครับการขอเพลงนี่ก็จะมีไอ้พรอนุชฝากเพลงตักตั้งหลักที่ตักแม่เข้ามาส่วนทางเชฟพงษ์เจนีขอเพลงอยากซื้อบ้านนอกให้แม่ฝากมอบให้ลุง935กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ลุงหนวดมินบุรีและทุกเสียงทุกสายด้วยคุณพี่รุ่นแมวครับมาฝากเพลงหม้อหุงข้าวพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตพี่กุลจากสมุทรปราการฝากเพลงแม่ของพี่เสกโลโซเนาะส่วนทางเชฟพงษ์ก็บอกว่าขอบคุณน้องโอ๊ตและน้องหลังไมค์ด้วยเช่นกันนะครับที่เปิดเพลงให้นี่วันนี้ฟังอยู่เรียบร้อยและช่วงเย็นๆแบบนี้4โมงเย็น10โมงนาที22นาทีช่วงนี้ฟังเพลงต่อ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
2: หนุ่มน้องแต้ครับ
1: นี่พี่หนุ่มน้องแต้นะวันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์พี่
2: ลืมชื่อเพลง

0: หยาดเหงื่อเพื่อแม่ใช่ไหมครับ
1: ครับเหงื่อเพื่อแม่ครับ
0: ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ล่ะพี่นุ่ม
1: เพราะดีครับ
0: เพราะดีแล้วอยากจะ
1: ถึงวันแม่แล้ว
0: ใกล้ถึงวันแม่แบบนี้แล้วพี่หนุ่มน้องแต้สุดหล่อสุพรรณบุรีอยากจะพูดอะไรออกอากาศหน้าไมค์ถึงคุณแม่หรือว่าครอบครัวไหมครับ
1: ครับก็อยากให้ครอบครัวแล้วก็คุณแม่มีความสุขนะครับตามอัตภาพนั่นแหละครับ
0: ครับนะ
1: ก็แล้วก็แฟนเพลงทุกคนด้วยที่เป็นแม่ๆนะครับ
0: ครับ
1: ให้มีความสุขความเจริญทุกคนเลยครับ
0: นี่นะก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านรวมไปถึงคนในครอบครัวของชาวลูกทุ่งมหานครมีแต่สุขภาพแข็งแรงแล้วกันเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ หลังวันที่10หลังวันที่12วันแม่แห่งชาติก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านถูกหวยด้วยนะ
1: ใช่คร
0: ับ แหมมีฉีกอ่ะเดี๋ยวแล้วมอบเพลงนี้เพิ่มเติมให้ใครอีกไหมพี่นม
1: ครับมอบให้วันวิสาให้นพสุพรรณให้พี่สุวัฒน์แล้วก็ให้นกเอ้ยให้พี่เล็กโมกจักรครับแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟังขึ้นนี้เลยครับ
0: ได้เลย
1: แล้วก็ให้แก๊งเฝ้าดีเจด้วยครับ
0: โอ้ได้เลยครับพี่หนุ่มวันนี
1: ้เลยครับแล้วก็น้องสายฟ้าน้องฟ้าไทยด้วยค่ะ
0: โน้ครับผมวันนี้ขอบคุณด้วยนะพี่หนุ่มนะ
1: ครับแล้วก็ให้ดิกด้วยแล้วก็ให้น้องกวางด้วยครับ
0: ครับผมขอบพระคุณด้วยพี่หนุ่มวันนี้นะ
1: ครับ
0: มีความสุขครับสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่ครับจากสุพรรณบุรีในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: สายชิลฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: แด่แม่ครับเวอร์ชั่นเสียงร้องจากคุณพี่อรวีสัจจานนท์ครับคุณฟังเมื่อครั้งนั้นเป็นกิจกรรมค่ำคืนแห่งรักแท้รักแม่ที่สุดเมื่อวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2549นะครับที่ห้องส่งลูกทุ่งมหานครอสมทนี่เองครับกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ละมาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ซึ่งทางหลังไมค์นี่ฝากเพลงแด่แม่เข้ามาหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายาก็ดีรวมไปถึงพี่เน่งบึงกุ่มทักทายเพิ่มเติมด้วยนะครับนอกเหนือจาก2ท่านแล้วมีลุงต่อยจันทบุรีครับพี่เล็กสิงห์บุรีพี่นันเพชรบูรณ์ป้าฉลองลพบุรียายแสงบางนาพี่ยาอ่อนนุชคุณสมใจจากเขตประเวศครับคุณแม่กอบคุณลาดพร้าวร้อยหนึ่งพี่นกสุพันธ์รวมไปถึงคุณสุวรรณีวังทองหลางนะทางหลังใหม่ทาง SMS เพิ่มเติมเข้ามาจากทางเด็กโคราชครับพี่เด็กโคราชฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้ามีเอื้อยสาวเบอร์ตองบอกว่าพี่ฟังอยู่นะคะน้องโอ๊ตคะวันนี้เพลงเกี่ยวกับแม่รัวๆเลยเพราะเกินจะเพราะเหลือเกินจากใจคนที่ไม่มีคุณแม่นะส่วนทางคุณปูปูสาวบางกะปิฝากเพลงขอจองตักล่วงหน้าพี่โจมิเตอร์ฝากเพลงของพี่เอกพลเข้ามาเมื่อสักครู่ก่อนหน้าได้เปิดไปแล้วเนาะแต่พี่โจฝากเพลงคอยข่าวสาวอุดรเข้ามาอ่ะตอนนี้สิบโมงนาฬิกา42นาทีกับ FM 95บ้านใครเลี้ยงน้องแมวน้องเหมียวเนี่ยนะฮะฟังดีๆเลยคุณฟังเพราะว่าอาหารแมว

ขียวแดงตัวจริงต้องเอโปรไอคิวครับตัวจริงในตำนานที่หลายบ้านไว้ใจให้เจ้าเหมียวหอมอร่อยน้องแมวชอบครับคุณผู้ฟังแค่เปิดถุงปุ๊บก็วิ่งมารอกันเลยกินเพลินจนหมดชามที่สำคัญครับอาหารแมวเอโปรไอคิวเขาควบคุมโซเดียมไม่เค็มครับกินได้ทุกวันคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะกับบ้านที่เลี้ยงแมวหลายตัวตุนไว้ได้ยาวๆเลยนะครับซึ่งการผลิตก็ได้มาตรฐานมั่นใจในคุณภาพได้ทุกมื้อเขามีให้คุณเนี่ยเลือกด้วยกัน3สูตรครับไม่ว่าจะเป็นสูตรเขียวแดงตัวจริงอย่างสูตร2มิกซ์สูตร3มิกซ์และสูตรลูกแมวอายุ1ถึง12เดือนครับเลือกให้เหมาะกับช่วงวัยของน้องแมวของคุณได้เลยมีโภชนาการครบถ้วนช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมด้วยครับเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมบำรุงขนให้สวยเงางามเขียวแดงตัวจริงต้องเอโปรไอคิวคุณหาซื้อได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยง 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เสียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Sozo ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5

0: Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

ูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง Facebook Live สด LTM FM 95งานจากพี่เป้าสายันสัญญานะครับสายันกัมพระ10:51 นกันแล้วครับคุณผู้ฟังก็วันอังคารแบบนี้มาเน้นย้ำเรื่องราวของการวางแผนกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะเกิดความกังวลใจกันอยู่หากเราพอมีอายุอานามมากยิ่งขึ้นยิ่งกำลังจะก้าวเข้าสู่ในช่วงของกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยนะครับจากไทยประกันชีวิตครับที่เราจะมาแนะนำแล้วก็มาฝากให้คุณฟังได้ลองพิจารณาแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะเริ่มต้นวางแผนสมัครตั้งแต่วันนี้มันเป็นสิ่งที่ถือได้ว่ามองข้ามไม่ได้จริงๆนะฮะเพราะว่าการสูญเสียจากอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันหากเราไม่ทันได้ตระเตรียมวางแผนไว้

0: หน้าลูกหลานเขาจะดำรงชีวิตใช้ชีวิตลำบากหรือเปล่าใช่ไหมดังนั้นแล้วความกังวลใจเรามาคลายกันดีกว่านะครับกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับกรมธรรม์ตัวนี้เบี้ยประกันเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเลยก็คือเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาครับคุณฟังคุณจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะฮะก็เหมาะมากหากท่านอยากจะเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานในอนาคตหรือวางแผนเพื่อตัวคุณเองนี่แหละนะครับพอตัวคุณเองไม่ลำบากลูกหลานเขาอาจจะแบบว่าไม่มีภาระเพิ่มเติมใช่ไหมถ้ามองแบบตรงๆนะดังนั้นแล้วการวางแผนชีวิตเตรียมไว้ในช่วงบั้นปลายก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุ้มครองและกันนะเพราะว่าการคุ้มครองและผลประโยชน์นี่ก็ครอบคลุมหลากหลายกรณีครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วครับบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทครับหรือทำแล้วอยู่ครบสัญญาก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทดังนั้นแล้วพอเราอายุมากขึ้นทำแล้วอยู่ครบสัญญาไม่เกิดการสูญเสียตัวนี้เราได้เงินกลับคืนมานะครับก็ถือได้ว่าในช่วงมันปลายอย่างที่ได้เกริ่นไว้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราอย่างน้อยๆอุ่นใจมีเงินก้อนติดบัญชีติดกระเป๋าไว้เนาะอยากทำอะไรอยากซื้ออะไรเพื่อดูแลตัวคนเองหรือจะแบ่งให้ลูกให้หลานเนาะในอนาคตมันก็ทำให้เรายิ้มได้นะก็ใครที่สนใจโทรได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดหรือว่าอยากจะเริ่มต้นสมัครวางแผนตั้งแต่วันนี้บัดนี้โทรหาเจ้าหน้าที่จากไทยประกันชีวิตโดยตรงได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ022014364ย้ำอีกครั้งครับ022014364สมัครได้ง่ายนะครับทำไมถึงสมัครง่ายกรมธรรม์ตัวนี้ถึงแม้ว่าคุณอายุจะมากแล้วไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเพียงคุณครับมีอายุ50ปีไปจนถึง75ปีในช่วงวัยนี้ก็สมัครได้เลยนะครับตรงเงื่อนไขเนาะอายุ50ถึง75ปีคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่จะสมัครเองหรือว่าวานให้ลูกให้หลานสมัครให้หรือลูกหลานนี่แหละฟัง FM 95หมุนคลื่นมาฟังเพลงชิลๆเพลินๆสนใจกรมธรรม์ตัวนี้สมัครให้คุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านก็ได้เช่นกันนะครับโทรเลยครับ022014364จากไทยประกันชีวิตนะครับคุณฟังมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุและทุกการสมัครกรมธรรม์ครับคือโอกาสในการที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยครับเพราะไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อที่จะปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะครับคุณฟัง1กรมธรรม์ก็เท่ากับ100บาทแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมครับต่อเนื่องไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดครับควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: มาทิ้งท้ายด้วยตามคำขอนะฮะคุณสุจากประจวบคีรีขันธ์ฝากไว้ทางหลังใหม่งั้นจากพี่อ้อยกระท้อนครับน้ำตาแม่เดี๋ยวกลับมาเจอกันพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่ท่านใดอยากจะแนะนำเพลงขอเพลงร่วมพูดคุยกันชั่วโมงหน้าโทรมาจองสายได้เลย

ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลขณะนี้เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบสั่งพักใบป.3และปืนสวัสดิการเร่งแก้กฎหมายใน60วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ไม่ควรครอบครองมากไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีมาตรการระยะเร่งด่วนได้แก่ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันเร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้ป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่ครม.มีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนมาตรการระยะยาวเร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันและกำหนดให้ใบป.4 ต้องต่ออายุทุก3ปีสีหศักดิ์เผยได้ประธานคณะประนอม14สิงหาคมเปิดลิสต์รายชื่อผู้อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาคุยครั้งแรกกันยายนนายสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเลือกประธานคณะประนอมภายใต้กฎหมายการประนอมภาคบังคับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย

0: ายทะเลคศ1982หรือ UNCLOS นั้นในวันที่14สิงหาคมจะมีการคัดเลือกประธาน1คนซึ่งก่อนหน้านี้ได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติประมาณ10คนให้ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาพิจารณาซึ่งฝ่ายไทยพิจารณาแล้ว6คนและจะมีการประชุมคณะประนอมครั้งแรกช่วงเดือนกันยายนส่วนสถานที่การประชุมจะเป็นที่ตั้งของสำนักกฎหมายทางทะเลมีทั้งโซนยุโรปเช่นกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสส่วนในเอเชียมีประเทศสิงคโปร์และเวียดนามสำหรับการโต้แย้งรายงานของนายทอมแอนดรูเรื่องสิทธิมนุษยชนที่พาดพิงชายแดนไทยกัมพูชามีข้อมูลที่ไม่ตรงความเป็นจริงนั้นนายสีหศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้ได้ส่งข้อโต้แย้งไปยังสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC ขั้นตอนต่อไปคงนำรายงานไปเข้าสู่การพิจารณาของ UNHCR และจะมีการอภิปรายซึ่งจะใช้เวทีดังกล่าวชี้แจงแต่มั่นใจว่ารายงานชิ้นนี้จะไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศเชื่อมั่นว่าหลายประเทศจะรับฟัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ใกล้บ้านคุณ
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
12: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
11: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
12: 5

0: กินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
2: ลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานคร 17:00 น.กับอีก8นาทีทักทายทุกช่องทางด้วยนะครับหลายเส้นทางบนท้องถนนกรุงเทพของเราก็อาจจะเริ่มติดหนึบกันแล้วเนาะแต่ที่สำคัญฟังเพลงเพลินๆอยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันต่อไปนะคุณผู้ฟังนะพาเรทเพลงฮิตครับพร้อม1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วเช่นกันสายตรงจากสิงห์บุรีเลยสวัสดีครับพี่เล็ก
3: สวัสดีค่ะคุณโอ๊ต
2: สบายดีนะครับ
3: สบายดีค่ะ
2: ทานข้าวหรือยังครับ
3: ทานข้าวอยู่นะคะมาทานด้วยกัน
2: นี่ทำวันนี้ทำกับข้าวอะไรพี่เล็ก
3: น้ำพริกกะปิมะเขือแล้วก็มีแกง
2: แกงอะไร
3: แล้วก็แกงจืดเต้าหู
2: ้หรอแกงจืดเต้าหู้หมูสับโอ้เข้ากับน้ำพริกเลยนะพี่นะ
3: ใช่ค่ะ
2: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรพาเรทชุดนี้
3: คำเตือนของแม่ค่ะ
2: คำเตือนของแม่แล้วคุณแม่พี่เล็กเคยเตือนอะไรไว้บ้างว่าอ่ะหนูเล็กอย่าไปอะไรนะยังไงมีคำเตือนที่แบบเราจำฝังใจไหมจำแบบขึ้นใจไม่ใช่ฝังใจ
3: มีค่ะ
2: หรออย่างอะไรบ้างแม่อะไรบ้างพี่เล็ก
3: ก็ จะมีว่าอย่าไปไหนค่ำมืดนะเดี๋ยวจะเป็นอันตราย
2: ประมาณนั้นอันนี้หลายท่านก็จะเตือนลูกแบบนี้ด้วยเนาะพี่เล็กเนาะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ฝากเพลงคำเตือนของแม่แมงปอชนิชาแล้วจากจะมอบให้ใครครับเชิญเลย
3: ก็ให้พี่หนุ่มหนองแต้แล้วก็พี่นกสุพรรณนะคะ
2: อืม
3: นะคะค่ะแล้วให้ทุกเสียงทุกสายทุกท่านได้ฟังรายการลูกทุ่งมหานครนะคะ
2: ครับนะอ่ะเรียบร้อยนะพี่เล็กนะ
3: ฟังนะคะ
2: ครับผม
3: น้องดีด้วยค่ะ
2: ครับอ่ะวันนี้ก็ถือได้ว่าก่อนจะเข้าสู่วันแม่แห่งชาติอย่างเป็นทางการพี่เล็กรบกวนอวยพรคุณแม่รวมไปถึงชาวลูกทุ่งมหานครสักหน่อยครับ
3: ค่ะก็ให้ชาวลูกทุ่งมหานครรักคุณแม่ทุกท่านนะคะแล้วก็ให้คุณแม่ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: อืมนะ
3: ค่ะแล้วที่ให้คุณแม่น้องโอ๊ตด้วยนะคะ
2: ค
3: มีสุขภาพของเองนะคะและคุณโอ๊ตนะคะ
2: ครับขอบคุณมากพี่เล็กนะก่อนวางสายเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่เล็กเชิญเลยครับ
3: ค่ะนำสิคะ
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
2: กินกับอะไร
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอยราอาฮ่า
3: และไอ้ไอยราอาฮ่าร
2: สชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่
2: าขอบคุณพี่เล็กสิงห์บุรีด้วยครับผม
3: ค่ะขอบคุณนะคะคุณโอ๊ตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับมาหนึ่งสายหน้าไมค์กับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคเพลงนี้มีคุณบุญเรือนนะครับแม่ค้าขนมหวานบอกว่าขอเพลงนี้สักหน่อยนะน้องอ้นนะกล่อมครับจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เพราะว่าหลายท่านก็อาจจะไม่ได้มีคุณแม่อยู่เคียงข้างถึงแม้ว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่เคียงข้างแต่อยู่ในใจของพวกเราเสมอใช่ไหมฟังสี่เพลงครับเกี่ยวกับแม่สักหน่อย

0: 4เพลงต่อเนื่องครับวันนี้รวมมิตรเนื้อหาเกี่ยวกับคุณแม่นะรวมไปถึงครอบครัวด้วยกล่าวถึงคุณพ่อกันสักหน่อยนี่ผู้ให้กำเนิดของเรานะครับวันนี้4เพลงครับมีอะไรบ้างเปิดมาด้วยกล่อมครับกันจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หนึ่งเดียวคือแม่คุณพลอยพรรณรายคำเตือนของแม่แมงป่อชนิชาและปิดท้ายด้วยพ่อกับแม่กันจากคุณพี่เสรีรุ่งสว่าง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: 10:27 ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตขออนุญาตทักทายทาง Facebook ไลฟ์สดเพิ่มเติมสักหน่อยคุณดวงเดือนบอกว่าอิ่มอุ่นค่ะนอกจากอิ่มอุ่นแล้วตอนนี้อิ่มข้าวมากเลยน้องโอ๊ตคุณแม่เกศรสวัสดีด้วยคุณพี่ละไอพี่สุจากฮอลแลนด์บอกว่าสวัสดีชาวลูกทุ่งมหานครขอให้มีความสุขทุกเวลานะมีคุณพี่อนุชาจากจังหวัดเลยบอกว่าพาเรทชุดนี้พระคุณของแม่จริงๆฟังกันเพลินๆเนาะน้องทิพย์สุดาทักทายด้วยคุณระวิภาฝากเพลงของน้องเพชรคทาวุฒิเพลงใหม่หลายท่านก็ถามหากันอยู่นะสำหรับเพลงของน้องเพชรคทาวุฒิดังนั้นแล้วขออนุญาตเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงมาฟังเพลงใหม่จากหนุ่มหล่อคนนี้หน่อยแหมเพราะว่าเราก็เสิร์ฟเพลงเกี่ยวกับคุณแม่ต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวปรับเนื้อหาสักนิดนึงอ่านเกมไม่ขาดครับงั้นใหม่จากเพชรคทาวุฒิถูกแนะนำเข้ามาเพียบเลยทาง Facebook Live สด

0: รักร้างร่าเริงครับสีรอเรือเลยทีเดียวรักร้างราตรีงั้นจากพี่เต๋าพระรันวัฒน์ฟิชเชอริ่งไปกับน้องต้นข้าวสุปรียาโจค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: เดินทางเข้าสู่ช่วงของจอคิวฮิตกันต่อนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองงั้นไมค์จากพี่โจอี้ภัวสิทธิ์ครับสังกัดค่ายจีนี่เรคคอร์ดเพลงนี้รักไม่ไหวแล้วโวยคำร้องครับได้จากคุณจารุพันธ์สีม่วงกลางส่วนทำนองพี่โจอี้เป็นคนเรียบเรียงเองด้วยนะเรียบเรียงเสียงภาษาโดยคุณจารุพันธ์สีม่วงทองร่วมกับพี่ภูวสิทธิ์นี่แหละนะครับคุณโจอี้รักไม่ไหวแล้วโว้ย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เอาที่บายใจครับกับฮิตที่3ประจำสัปดาห์นี้งั้นจากพี่บาวีในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ต 17:44 นาทีขอขอบคุณด้วยครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า
3: ไอ้

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: 17นาฬิกา49นาทีโดยประมาณกันแล้วนะครับคุณฟังมาช่วงนี้ก็ต้องทักทายคุณฟังเช่นเดิมเลยนะช่วงเย็นๆแบบนี้พูดถึงเรื่องราวอาหารการกินนะบ้านเราเมืองไทยของเรานะคุณฟังก็ถือว่าเป็นเมืองแห่งของอร่อยก็ว่าได้ไม่ว่าจะอาหารคาวของหวานหรือเมนูแซ่บๆนี่ดีเจก็แซ่บเหมือนกันนะแต่มันก็มีให้เราเนี่ยนะครับเลือกกินได้หลากหลายโอ้โหถือได้ว่าเลือกกินกันได้ทุกวันเลยทีเดียวนะแต่บางครั้งก็คุณฟังความอร่อยเนี่ยมันก็มักจะมาพร้อมกับอาการที่แบบไม่สบายท้องบ้างแหละเนาะไม่ว่าจะเป็นอาการกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องอ่ะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือแม้แต่ท้องเสียครับคุณฟังถ้าอาการเหล่านี้มีอาการเหล่านี้นะดังนั้นแล้วคุณอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยเด็ดขาดเลยอย่าปล่อยให้มารบกวนความสุขของคุณกันเลยนะครับใช้กระตาบินโททรัลครับซึ่งมีตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องครับได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลสครับที่จะช่วยบรรเทาอาการไม่สบายท้องได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะกินหนักกินเผ็ดหรือกินเพลินแค่ไหนนะคุณฟังหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโททรัลพร้อมดูแลคุณครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะอ่ะมาทิ้งท้ายงานจากพี่เสกโลโซครับถูกแนะนำมาทาง SMS 4689400แม่วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณฟังหลายท่านเลยนะครับที่มาร่วมแนะนำขอเพลงกันแต่ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตบน FM 95ไปจนถึง1ทุ่มตรงนะเพลงไหนที่อาจจะยังเปิดให้ไม่ทันชั่วโมงหน้าว่ากันเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเกมสนุกๆจากพาวซ่ามาให้คุณฟังได้ร่วมสนุกกันด้วย

0: ุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: Encord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcord Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ

0: พบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
0: ก็พบกันเย็นวันอังคารนะครับวันนี้11สิงหาคมก็มีเรื่องที่ประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้นัดกันก็เหมือนเดิมนะฮะ
1: บ
0: อร์ดล่มแต่ว่ามีรายงานข่าวล่าสุดที่สื่อรายงานว่านายกอนุทินเดี๋ยว
1: นำขึ้น
0: นะ
1: ครับทูลเกล้า
0: ทูลเกล้านะฮะปลดนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นตำแหน่งประธานกสทช.แล้วยืนยันทำทุกอย่างตามกฎหมายและขั้นตอนไม่กังวลภาวะสุญญากาศชี้ยังมีกรรมการเหลือปฏิบัติหน้าที่ได
1: ้
0: นะฮะตอนที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะฮะก็ทางนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะครับว่าได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แล้วโดยนายอนุทินยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนทุกอย่างเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่านายกได้ลงนามทูลเกล้าไปแล้วใช่หรือไม่นายกก็บอกลงนามแล้วครับผมทำตามขั้นตอนทุกอย่างผมไม่ได้ทำด้วยเจตนาที่ไม่ดีทำตามขั้นตอนทุกอย่างทั้งที่ของรัฐบาลทั้งของส่วนตัวได้ให้ความเห็นมาครับ
1: เป็นการประชุมล่มครั้งที่5
0: การที่5ใช่ไหม
1: ก็คือกรรมการ3ท่านเนี่ยก็ walk out ออกนะโดยเหตุผลว่าคือไม่สามารถจะร่วมประชุมกับบุคคลที่ไม่ดีสิทธิ์อะไรแบบนี้ได้อาจารย์พี่รองรองรามสูตรวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนเคลียร์มากนะคะ
0: คร
1: ับ บอกว่าทุกวันนี้ก็มาทำงานก็เหมือนเป็นกสทช.ชั้น2อยู่แล้วพี่ไพศาลตีความตรงนี้ว่ายังไงอ่ะถ้าดิขอพูดก่อนก็แล้วกันนะคะคำว่าเป็นกสทช.ชั้น2อ่ะเหมือนกับว่าเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ก็คือประธานคือในแพทย์สรณะเนี่ยก็อาจจะได้รับการซัพพอร์ตใช้ภาษาอังกฤษอาจจะดูนุ่มนวลดีนะฮะ support ก็แล้วกันนะฮะจากทางฝั่งของประจำฝ่ายประจำเขาอะก็คือสำนักงานเลขาธิการเป็นที่ฝั่งกสทช.กลุ่มอาจารย์พี่รองรองเนี่ยที่ไม่เข้าประชุมนะฮะอาจารย์พี่รองรองคุณสุภัทรสุภัทราสายพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญแล้วก็คุณสมภพภูริวิกัยพงษ์ที่ร่วมกันเดินออกจากห้องประชุมเนี่ยคงจะไม่ใช่คนที่คือเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาซัพพอร์ตหมอสรณะคนกลุ่มนี้ก็น่าจะเหมือนกับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่มิตรค่ะพี่ไพศาลไม่มีความเป็นมิตรใช้คำนี้ได้ไหมคะ
0: ก็โดย
1: เหมือนอยู่เป็นฝั่งตรงกันข้ามอย่างนั้นน่ะ
0: ก็โดยความเป็นมาเป
1: ็
0: นไปความเป็นมาเป็นไปตั้งแต่คณะบอร์ดชุดนี้ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเข้ามาเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสิ่งที่เขาเห็นต่างกันแล้วก็ไม่ยอมกันเลยนี่ก็คือการตั้ง
1: เลขา
0: อีกฝ่ายนึงเขาก็บล็อกเลยนะเพราะว่าคุณที่หมอสรณะเขาจะตั้งเนี่ยก็โอเคก็มีเรื่องถูกร้องเรียนถูกอะไรอยู่ด้วยมันก็มีการสอบมีอะไรก็ตั้งแล้วก็รู้สึกตั้งไม่ได้ใช่ไหมมันตั้งไม่ได้ก็มันก็เป็นสภาพอย่างนี้อยู่แล้วผมก็คาดเดาไว้ว่าถ้ารอโปรดเกล้าลงมานะเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบโปรดเกล้าลงมาหมอสรณะพ้นไปแล้วเนี่ยกรรมการที่เหลือเขาก็ต้องเลือกประธานทำหน้าที่คนใหม่ไปก่อน

0: กว่าจะมีการสรรหากรรมการมาครบ7คนนะก็อีก6คนที่เหลือก็เป็นองค์ประชุมได้อยู่แล้วตามกฎหมายเขาก็ต้องเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานกันแล้วก็ผมว่าเรื่องของรักษาการเลขาเนี่ยรองเลขากสทช.ที่มาทำหน้าที่รักษาการเลขาเนี่ยก็น่าจะได้บทสรุปอะ
1: ถ้าไม่เอาคนนี้ก็จะเอาใครอะคะต้องเป็นลูกม่อไหมคะ
0: เขาก็มีรองเลขามีอะไร
1: หลายคนใช่ไหมคะ
0: หรือว่าเปิดสรรหาแล้วก็ได้หมดนะครับ
1: เป
0: ิดสรรหาตำแหน่งเลขามาคนนอกก็มีสิทธิ์รองเลขาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอตัวเองเข้าไปแข่งขันรับการสรรหาเป็นเลขามันก็มีกระบวนการอยู่ใช้มติเสียงของทางกรรมการกสช.ผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องคุณไตรรัตน์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแรกๆหลังจากถ้าโปรดเก้าลงมาแล้วนะนี่ตอนนี้ยังไม่โปรดเก้ามาเราก็ไม่ทราบว่าตกลงจะยังไงครับ
1: โปรดเก้าลงมาแล้วเนี่ยที่ปรึกษาของนายแพทย์สรณะเนี่ยจะส่งสัญญาณให้หยุดไหมคะเพราะดูวันนี้ที่นั่งแถลงข่าวกันตั้งแต่11โมงอะเต็มที่เลยนะคะไม่ได้มีสัญญาณว่าหยุดถึงแม้ว่าจะเป็นการแถลงข่าวก่อนที่คุณอนุทินจะบอกว่าได้นำขึ้นทูลเก้าแต่ดิฉันเชื่อโดย
0: อะไรบาง
1: อย่างว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วใช่ค่ะไม่มีวันหรอกที่เขาต้องมีสายเขาวางว่าตกลงว่าไงอ๋อทูลเก้าแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยดูวันนี้เดินหน้าเต็มที่มากเลยอะค่ะ
0: ก็ที่ปรึกษาที่อะไรก็ต้องหยุดกันทั้งแผงหมดไปพร้อม
1: แต่มีคนนึงที่เป็นตำรวจอะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคุณอนุทินด้วยอะลาออกแล้วนะคะทิ้งเรือแล้วนะสละเรือแล้วนะคะ
0: คงมีได้รับสัญญาณอะไรมาน
1: ายแพทย์สรณะบอกว่าได้เสนอหลักฐานใหม่เพื่อยืนยันสถานะการทำงานของผมโดยผมเนี่ยได้รับหนังสือตอบจากมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวาน10สิงหาใช่ไหมคะหนังสือยืนยันว่าผมลาออกจากความเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสิ้นสุดตั้งแต่8มกราคม65ซึ่งเป็นการยืนยันสถานะที่ชัดเจนว่าผมไม่ได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันดังกล่าวก่อนที่จะมาเป็นกสทช.และ8มกราคม65ถึง12เมษายน65เนี่ยมันเป็นระยะเวลาก่อนที่ผมจะมาเป็นกรรมการกสทช.ผมก็ประกอบวิชาชีพอิสระทางแพทย์เนี่ยแต่ไม่ได้รับราชการไม่ได้มีสถานะกับมหิดลเลยเพื่อให้ดูแลและส่งต่อผู้ป่วยไปตามความจำเป็นซึ่งการปฏิบัติงานในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการรับผลตอบแทนโดยตรงจากมหาวิทยาลัยมหิดลหรือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีส่วนการประกอบวิชาชีพอิสระในโรงพยาบาลรัฐเป็นเรื่องที่ทำได้มีกรณีตัวอย่างอาจารย์แพทย์ที่เกษียณแล้วก็ไปผมไม่ได้เป็นพนักงานประจำไม่ได้เป็นลูกจ้าง
0: ครับ
1: ทำไมจดหมายนี้มาช้าจังอะฮะจนศาลตัดสินแล้วทำไมเพิ่งมาแล้วไอ้ใบเสร็จ
0: รับ
1: เงินอะไรที่ก่อนหน้านี้
0: ก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานในต่างๆเอาไว้เราถ้าโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็ไปยื่นเอาหลักฐานเหล่านี้ไปยื่นศาลปกครองก็ลุ้นท่านอาจจะรับคำร้องก็ได้เพราะว่าที่ท่านไม่รับคำร้องเนี่ยที่ทุ่งจะสั่งไปเมื่อสัก2-3วันที่แล้วเนี่ยว่าไม่รับคำร้องของหมอสรณะเนี่ยเพราะว่าศาลท่านบอกว่า
1: ข้อมูลใหม
0: ่ก็ยังไม่ได้โปรดเกล้าพ้นจากตำแหน่งอ่ะ
1: อ๋อยังไม่มีหลักฐานยังไม่มีเหตุที่จะรับไว้
0: ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อถูกโปรดเกล้าพ้นจากตำแหน่งแล้วโอเคคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมมาร้องก็อะไรก็มาดูว่าท่านจะรับไหมถ้ารับก็อันนี้ก็เป็นพยานหลักฐานที่จะไปสู้ไปถ้ายังติดใจอยู่นะถ้ายังติดใจอยู
1: ่ก็ติดใจค่ะเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าไอ้คำสั่งที่ได้รับคำฟ้องเกี่ยวกับสถานะของตนที่พี่ไปศาลบอกว่าก็ยังไม่ได้มีเรื่องโปรดเกล้าออกนี่จะมาให้พิจารณาได้ไงผมก็ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยกรรมการสรรหากสทช.ที่บอกว่าผมไม่ได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรืออาจจะเดือดร้อนจากหรือเสียหายจากคำวินิจฉัยนี่หมายความว่าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวจึงไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งและอำนาจของตนขอยืนยันว่ายังคงต้องปฏิบัติหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งโอเคถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้กำลังสงสัยอยู่ว่าถ้าโปรดเกล้าให้พ้นแล้วและไปร้องศาลปกครองยังจะมาทำงานอีกหรือเปล่าคะ
0: อ๋อไม่ได้นะโปรดเกล้าพ้นแล้วก็พ้นแล้วครับ

0: ต่เพียงแต่ว่าท่านยังติดใจหวังว่าศาลท่านจะให้ความเป็นธรรมแล้วก็รับคำร้องแล้วก็ไปนั่งกันมาศาลอาจจะมีคำตัดสินอะไรออกมาอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องอนาคตก็เป็นสิทธิ์ของท่าน
1: แล้วยังไง
0: ท่านเห็นว่าท่านต้องพ้นจากตำแหน่งไม่ผิดก็ท่านก็มีสิทธิ์ที่นั่นก็มีสิทธิ์ไปยื่นไป
1: แล้วคุณอนุทินจะชักเข้าชักออกถ้าศาลปกครองบอกอีกอย่างนึงคุณอนุทินทูลกล้าไหม
0: อ๋อไม่ถ้าศาลปกครองท่านทำอย่างนี้ก็แสดงว่ามันเป็นคนละขั้นตอนแล้วครับคือศาลท่านจะไม่ตัดสินเพราะว่ายังไม่พ้นจากตำแหน่งคุณอนุทินเขาก็โอเคถ้างั้นเขาเดินกระบวนการเขาปกติไม่ต้องกังวลว่าศาลไปคาราคาสั่งที่ศาลที่แรกเรากังวลใช่ไหมเอ้ยถ้าศาลรับคำร้องแล้วคุณนายกเขา
1: คือมันก็จะเป็นช่องว่างทำอะไรไม่ได้เลย
0: มันจะเกิดไอ้สภาพที่มันยันไปยันกันมาหมดเนี่ยแต่ที่ศาลนั้นก็โอเคเลยบอกว่าอ๋อยังไม่มีเหตุที่จะรับเพราะคุณก็ยังไม่ได้พ้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าพ้นไปแล้วนี่ก็จบก็หมายถึงว่าทำงานไม่ได้ในตำแหน่งนั้นแต่ว่ากระบวนการที่คุณจะไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมอะไรคุณก็ทำไปถ้าศาลท่านตัดสินมาแล้วมันจะอะไรยังไงก็มาว่ากันอีกทีว่าช่องทางของกฎหมายก็เปิดทางอะไรว่ายังไง
1: ใช่ค่ะวิธีการเรียกร้องขอความเป็นธรรมแต่การเรียกร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยก็จะยื่นไปที่ศาลปกครองอีกนะคะ
0: ก็ไปที่ศาลปกครองครับเพราะว่าทั้งหมดเหล่านี้ที่คณะกรรมการสรรหาอะไรต่างๆที่ก็มีความเห็นมันก็เป็นเรื่องของคำสั่งทางปกครองหมด
1: แล้วทีนี้จะให้ศาลปกครองตัดสินว่าคณะกรรมการสรรหาทำโดยชอบหรือไม่ชอบใช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคณะกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิ์มันจบไปแต่ตอนนั้นแล้วจนเขาทำงานมา5ปีแล้วจะมาบอกว่าเขาอะไรอ่ะมาไม่ถูกต้องเหมือนไม่มีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่มีสิทธิ์แล้วจะยังไงต่อคะในเมื่อปลดจากคนไปแล้ว
0: ถ้าศาลนั้นศาลท่านจะต้องบอกให้จบฮะ
1: ว่า
0: ถ้าศาลตัดสินมาว่าอย่างนั้นนะท่านต้องบอกให้จบท่านก็ต้องบอกว่าให้นายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้แต่งตั้งนายแพทย์สรณะกลับมาดำรงตำแหน่งต่อไปถ้าสมมติเขาตัดถ้าสมมติเขาตัดสินแล้วนะว่าไอ้สิ่งที่ทางคณะกรรมการสรรหาดำเนินการไม่ถูกต้องนะเนี่ยไม่มีอำนาจหรือไม่มีอะไรที่จะทำก็แล้วแต่ศาลเวลาตัดสินเนี่ยท่านจะไม่ตัดสินด้วนๆอย่างนั้นท่านแล้วท่านจะต้องบอกว่าแล้วจะต้องใช้ทำยังไงต่อไปเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิ์ของนายแพทย์สรณะผู้ร้องเขา
1: เหรอฮะจะเป็นอะไรไป
0: มันก็อยู่เนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเอาแค่ว่าตอนนี้รอโปรดเกล้าลงมาเมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยคุณสรณะพ้นแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยยังอยากจะยื่นอยู่ไหมถ้ายื่นก็ไปรอลุ้นว่าศาลท่านจะรับไหมถ้ารับแล้วท่านจะตัดสินว่าอย่างไรเนี่ยมันยังมีขั้นตอนไปเยอะมาก
1: กลัวอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้กลัวหรอกจะเป็นไปได้ไหมคะว่าตัดสินว่ากรรมการสรรหาทำไม่ถูกหน้าที่มันจบไปแต่ตอนเอาเข้ามาแล้วอยู่ๆก็มาทำงาน5ปีมาตัดสินใหม่ว่าเอาเขาออกไม่ได้ให้นายกเนี่ยนำความขึ้นทูล9ในระหว่างรอทูล9ให้ไปประชุมก่อนเลยอะไรเงี้ย
0: ไม่คงไม่ได้กรรมการที่ก็ร่วมอยู่ก็ไม่ประชุมท่านไปประชุมเนี่ย
1: ในกฎ
0: ฝ่ายกฎหมายของท่านอาจจะตีความยืนยันแล้วว่าท่านมีสิทธิ์เลยนะใช่ไหมฝ่ายประจงประจำข้าราชการเขาก็พร้อมที่จะออกวาระให้ท่านนั่งเป็นประธานเลยแต่กรรมการคนอื่นเขาไม่เอาด้วยเสียงข้างมากเขาไม่เอาถ้ามีเสียงข้างมากเขาร่วมประชุมกับท่านด้วยนะท่านก็เดินหน้าไปแล้วจนกว่านายกเขาจะยื่นแล้วก็จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการท่านถึงจะหยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่พี่เกษรเห็นท่านนายนั่งให้สัมภาษณ์วันนี้ไหมคะ
0: วันนี้แบบวันนี้ไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับ
1: นั่งให้สัมภาษณ์ดูแบบท่านมั่นใจในตัวท่านน่ะมั่นใจว่าโดนลังแกเป็นเกมเป็นทฤษฎีทฤษฎีแต่ให้ผมพูดเลยแต่ว่าคอนเชียสผมเนี่ยมันบอกอย่างนั้นก็พูดภาษาอังกฤษเยอะนะฮะเป็นทฤษฎีที่ผมเล่าไม่ได้แต่คอนเชียสผมอะผมคิดว่ามันอย่างนั้น
0: ก็แนะนำท่านให้ถ้าสมมุติต้องพ้นไปแล้วแล้วก็สู้ทางศาลปกครองแล้วก็ไม่ชนะนะให้เขียนเปิดจดเป็นนั่นนะเป็นหนังสือเลยฮะเปิดโปงกระบวนการที่เลื่อยขาเก้าอี้ท่านอะไรเงี้ยมันจะเป็นเบสเซลเลอร์
1: อาทิตย์ที่แล้วเดินไปหาหมอมาที่สลับเวร

0: คุณณรงค์จำได้ไหมคะ
1: ครับ
0: พอหาหมอเสร็จเรียบร้อยฉันก็ไปรอรับยาปรากฏหมอที่ตรวจดิฉันนั้นมารอรับยาก่อนดิฉันอีก
1: หมอหมอก็ไม่สบายกันหมอ
0: ก็มาหาหมอเหรอหมอแน่รอรับยาก่อน
1: หมอหัวใจผมก็เหมือนกันหมอหัวใจของผมก็มารับยาอยู่นั่นผมก็เห็นอยู่ยังไม่ทันตรวจผมเลยนะผมไปถึงเช้าปั๊บอ้าวเจอหมอที่รักษาผมมาเข้าใจว่าท่านจะเซ็นท่านเอง
0: ค่ะ
1: ท่านอาจจะ
0: หมอเขาเป็นโรคหัวใจเหมือนกันเหรอคะ
1: ไม่หมอเขาเซ็นจ่ายยาได้ทุกชนิดครับ
0: อ๋อ
1: ฮะมันคงไม่คงจะมียาอะไรของเขาก็คงอาจจะเซ็นยกเว้นหรือว่าอาจจะให้หมอคนอื่นเซ็นก็ทำได้หมด
0: ค่ะหมอก็มาหาหมอเหมือนกันเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคร
1: ับพักสักครู่ครับ
2: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ว้าวฉันโชคดีอะไรขนาดนี
4: ้ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
5: M-PAT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลา

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: จุด8:22 นครับคุณนันครับคุยกันต่อนะครับ
6: พี่แสงกระดือที่แล้วเราอ่านข่าวเรื่องคุณเกรียงกันตินันประเด็นอะไรนะอะไรสักอย่างตรงเนี้ย
5: จำไม่ได้แล้วกัน
6: ใช่ไหมคะปรากฏว่านายวรสิทธิ์ชื่อวรสิทธิ์เหมือนกันนะกันตินันสสอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยบุตรของคุณเกรียงกันตินันได้โพสต์วันนี้ค่ะว่า10:30 ในเกรียงกันตินันบิดาได้เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธในวัย73 ปีค่ะ
5: วิชัยยุทธ
6: แล้วก็จะนำร่างกลับไปทำพิธีที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
5: ชื่อเล่นชื่อเบี้ยวนะคุณเกรียง
6: ค่ะ
5: นายเกรียงกันตินันหรือเบี้ยว อดีตรมช.มหาดไทยและอดีตส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัย
6: เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรุ่นคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมคะ
5: ผมไม่แน่ใจ
6: เป็นคนที่สนิทกับคุณทักษิณมากเวลาต่อสายตรงได้เวลาคุณทักษิณก็จะวิดีโอคอลมาแซวได้อะแซวสนุกได้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยอะค่ะ
5: ครับก็ตอนคุณทักษิณเขาอยู่ดูไบอยู่ต่างประเทศก็คุณเกรียงเนี่ย
6: ก็จะเป็นใกล้ชิดที่สุด
5: ก็จะเป็นอดีตส.ส.ที่จะไปมาสู่สม่ำเสมอนะ

0: เป็นคนที่ไปมาสู่สม่ำเสมอเขาก็ฐานะเขาก็มีความพร้อมด้วยมีความพร้อมที่จะไปเดินทางไปพบคุณทักษิณไปอะไรต่างๆเกิด2495
1: ยุคคุณเศรษฐาทวีสินไง
0: อ๋อเพิ่ง
1: ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
0: ล่าสุดเนี่ยดิ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพิ่งจะได้ตำแหน่งนะ
1: คือที่ก็เข้าใจว่าต้อง
0: น่าจะได้ควรจะได้นานแล้วเพราะดังแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ได้รับฉายาแม่ทัพภาคอีสานเลยนะอ๋อหนึ่งกันยายน
1: นี้เขาไม่เคยอุบลนี่เขาไม่ได้กวาดนะฮะถ้าเมื่อก่อนนี้เลยเนี่ยก็ยังมีประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ตั้งแต่สมัยคุณสุทัศน์เงินหมื่นก่อนที่จะแยกไปเป็นอำนาจเจริญแล้วก็มาคุณอิสระสมชัยแนนบุญทิเขาชื่ออะไรบุญธิดาสมชัยเนี่ย
0: แล้วก็มีคุณอะไรที่เคยเจอโดนเรื่องปลากระป๋องอ่ะ
1: อ๋อ
0: ที่โอ้โหดังมากโดดเด่นมากจนคุณทักษิณมาจีบอ่ะขอเอาไปอยู่ด้วยที่ไทยรักไทยอ่ะสังกัดประชาธิปัตย์อ่ะชื่อคุณยังไงอ่ะ
1: เป็นรัฐมนตรี
0: ด้วย
1: ช่วยด้วย
0: เคยโดนเรื่อง
1: ตอนหลังมาโดนคดี
0: ปลากระป๋องอะไร
1: ไอ้ปลากระป๋องนั้นรอดนะคะที่มาโดนจริงเนี่ยเพิ่งจะโดนไปเรื่องงบประมาณเนี่ยค่ะวิทูลนามบุตร
0: วิทูล
1: คุณวิทูลนามบุตร
0: นี่ก็อุบลกัน
1: ใช่คือจะว่าเป็นแม่ทัพก็แม่ทัพก็อะไรก็ใช่แต่ว่าโดยประวัติยาวก็คือว่าอุบลไม่ใช่จังหวัดที่สามารถกวาดได้หมดมีอยู่พักหนึ่งที่พักเพื่อไทยได้แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้อะกังฟูยังเอาไปอ่ะพี่อาจารย์
0: ใช่ได้หลายพื้นที่
1: ใช่ไหมคะเขามีอะไรของเขาแปลกๆอยู่อุบลเนี่ยเป็นจังหวัดที่ประชาธิปัตย์ก็ครองมาก่อนด้วยแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่สามารถจะแบบกวาดได้หมดค่ะ
0: ก็ไม่ทราบว่าป่วยเป็นอะไรนะคุณเกรียง
1: ค่ะ
0: ไม่ได้มีข่าวก่อนหน้านี้นะว่าเจ็บป่วยเป็นอะไรไม่สบายเรื่องอะไรยังไงแต่ก็สังเกตว่าผ่ายผอมเห็น
1: แต่ละครั้งอยู่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไม่แต่ว่าดูแล้วผอมลงไปกว่าที่เคยผอมที่เห็นภาพล่าสุดนะ
1: ค่ะ
0: ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกท่านด้วยนะฮะ
1: ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนก็เจอกันทุกอาทิตย์นะคะพี่เอกสารเ
0: ช่
1: นเราไปเฝ้าบ้านเช่นเราไปเฝ้าบ้านคุณเสนอเทียนทองสมัยคุณเสนอเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเลยอ่ะอยู่ที่หมู่บ้านเมืองทองอ่ะเข้าบ้านใกล้คุณเสนอใช่ค่ะแล้วบ้านใกล้คุณเสนออ
0: ยู่กับป้า
1: เขาจะเดินเขาจะเดินมาบ้านคุณเสนอนี่จำได้เขาจะเดินมาบ้านคุณเสนอ
0: ก่อนอยู่ใกล้
1: เวลาที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังก็นี่แหละคนเกียงคันที่นั้นเดินมาบ้านคุณเสนอทุกวันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จำไม่ได้ละ
0: ครับวันนี้เนี่ยทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะนำโดยคุณภคินทร์วรรณปีชาวรวรรณปีชานะคุณภคินทร์วรวรรณปีชาประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยรองประธานแล้วก็มีอดีตประธานด้วยนะนายเฉลิมพลนิยมสิงห์แล้วก็มีเลขาของคุณธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ได้ร่วมกันแถลงเป็นบอกว่าเป็นการแถลงเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีของนายกอบจ.ผู้ล่วงลับหลังจากที่คุณฉลองเลี้ยวแรงอดีตส.ส.ซึ่งยิงพันตำรวจธงชัยเสียชีวิตเนี่ยได้ไปแถลงกับผู้สื่อข่าวนะมีการกล่าวหาว่าสาเหตุการยิงเนี่ยเพราะว่าพันตำรวจธงชัยเป็นหนี้จำนวน11ล้านบาทนะก็ปรากฏว่าวันนี้ก็ร่วมกันแถลงหลายท่านนะอย่างคุณเฉลิมพลเนี่ยซึ่งเป็นอดีตคุณเฉลิมพลนิยมสินนี่เป็นอดีตประธานสภานะคุณเฉลิมพลบอกว่าสาเหตุที่ต้องมาแถลงข่าวก็เนื่องจากสมาชิกสภาอบจ.นนทบุรี

0: รวมถึงบุคลากรที่ทำงานใกล้ชิดกับพันตำรวจเอกธงชัยรู้สึกไม่สบายใจต่อข้อมูลที่ปรากฏในสื่อซึ่งอาจทำให้สังคมเข้าใจว่าพันตำรวจเอกธงชัยเป็นฝ่ายกู้ยืมเงินจากนายฉลอง11ล้านจึงต้องการนำข้อมูลที่มีเนี่ยมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนและประชาชนเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตคุณเฉลิมพลบอกว่าจากการตรวจสอบและถอดข้อความบทสัมภาษณ์ของคุณฉลองที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยพบว่ามีการพูดถึงเงิน6ล้าน15ล้านและ11ล้านเรียนถึงประเด็นการจ่ายเงินเพื่อสละสิทธิ์ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะกรณีที่นายฉลองกล่าวถึงการพูดคุยกับนายณรงค์และระบุว่าเป็นเรื่องของเงินที่เกี่ยวข้องกับการสละสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งในปี2552จึงตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นการพูดคุยเรื่องการสละสิทธิ์ทางการเมืองหรือการเลือกตั้งจริงเนี่ยประเด็นดังกล่าวอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทวงเงินกู้จำนวน11ล้านบาทแต่อย่างใดและหากมีการกู้ยืมเงิน11ล้านบาทจริงก็ควรมีรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบได้ว่ากู้กันเมื่อใดจำนวนเท่าใดมีการโอนเงินหรือไม่นำเงินไปใช้ทำอะไรและมีกำหนดชำระคืนอย่างไรเพราะเงินจำนวน11ล้านบาทไม่ใช่เงินจำนวนเล็กน้อยที่จะสามารถกล่าวอ้างกันลอยๆได้แล้วก็ยังเปิดเผยว่าเปรียบเทียบกับบัญชีทรัพย์สินที่ทั้งสองฝ่ายเคยยื่นต่อปปช.เนี่ยบัญชีทรัพย์สินของนายฉลองที่ยื่นเมื่อปี2554ก็พบว่ามีเงินสดและเงินในบัญชีรวมกันเนี่ยไม่ถึง 200,000 บาทขณะที่บัญชีทรัพย์สินของพันตำรวจเอกธงชัยที่ยื่นต่อปปช.ล่าสุดในปี2568มีมากกว่า300ล้านบาท
1: แต่300อย่าเป็นที่
0: 280ล้านใช่ส่วนใหญ่เป็น
1: เงินสดที่เงินสดก็มีแค่หลักแสนค่ะอันนี้ก็ที่เราอ่านเมื่อวานนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็200 300ล้านเป็นของภรรยาเท่าไหร่นะพี่18ใช่ไหมคะเงินสดเนี่ยไม่มีใครมีเยอะทั้งคู่เลยเดี๋ยวฉันเปิดค่ะ
0: แล้วก็มีหนี้ประมาณ5ล้าน6ที่ล่าสุดเนี่ยนะมีหนี้สิน5ล้าน6เนี่ยก็เนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าคุณเฉลิมพลก็บอกคิดตั้งคำถาม
1: เพิ่มเลยก็แล้วกันค่ะพี่แขกขออนุญาตค่ะก็คือพันตำรวจเอกธงชัยและนางสาวดวงรักนรจีนอยู่กินฉันสามีภรรยาแจ้งมีทรัพย์สิน305ล้านกับ 359,000 ก็แล้วกันมีหนี้สิน5ล้าน8พันตำรวจเอกธงชัยมีทรัพย์สิน286ล้านมีเงินฝาก 249,000 ค่ะมีที่ดิน260ล้านกับ 695,000 โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง20ล้านสิทธิและสัมปทานก็คงเป็นพวกอะไรนะคะประกันชีวิตอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะสิทธิและสัมปทาน5ล้าน5ทรัพย์สินอื่นก็ 202,000 แก้แหวนเงินทองอะไรก็ว่าไปส่วนนางสาวนงรักนรจีนที่อยู่กินฉันสามีภรรยามีทรัพย์สิน18ล้านเงินฝากก็200,000เองค่ะ216,000เงินลงทุน700,000เงินกู้ยืม5ล้าน7ที่ดิน4ล้านลงเรือนล้าน5รถ200,000สิทธิและสัมปทาน5ล้านทรัพย์สินอื่นล้าน2
0: ครับ
1: คืออันนี้ก็พูดกันตามตรงนะคะว่าทั้งนายฉลองทั้งพันตำรวจเอกธงชัยก็ไม่ได้มีเงินสดกันตามที่แจ้งเนี่ยก็มีหลักเงินสดแค่คนละ200,000ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณเฉลิมพลบอกว่าตนเองทำงานใกล้ชิดกับพันตำรวจธงชัยมานานประมาณ20ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินว่าพันตำรวจธงชัยเคยไปกู้ยืมเงินจากนายฉลองจำนวน11ล้านบาทและไม่เคยเห็นว่ามีการทวงถามเงินจำนวนดังกล่าวกันมาก่อนหากมีการกู้เงินจริงเหตุใดจึงไม่เคยมีการพูดถึงหรือทวงถามมาก่อนระยะเวลาประมาณ20ปีและเพิ่งมาปรากฏประเด็นเรื่องเงินกู้หลังเกิดเหตุยิงในทางกลับกันกลุ่มผู้แถลงระบุว่าทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยพันตำรวจธงชัยได้ให้ความช่วยเหลือนายฉลองหลายครั้งทั้งเรื่องการเงินการรักษาการเจ็บป่วยและเรื่องธุรกิจโดยในช่วงที่ทั้งสองยังมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพันตำรวจเอกธงชัยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนายฉลองมาโดยตลอดรวมถึงยังเคยให้ความช่วยเหลือ
1: ขออนุญาตค่ะที่ฉันเราต้องพักอีกไหมคะ
0: ต้องพักก่อนสักครู
1: ่ค่ะค่ะ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา36นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวต่อ
5: ค่ะเมื่อกี้ถึง
4: ก็นี่นะเขาก็พยายามแถลงที่จะตอบโต้นะสิ่งที่คุณฉลองเรียวแรงเขากล่าวหาว่าปมเหตุมาจากเรื่องเงิน11ล้านตอนนี้เขาพยายามที่จะยืนยันว่าเท่าที่เขาใกล้ชิดเท่าที่เขารับรู้ไม่มีหรอกที่คุณธงชัยเขาจะไปติดค้างหนี้คุณฉลองอะไรเงี้ยแล้วก็มีการย้อนกลับทำนองว่ามีแต่ให้ความช่วยเหลือฉลองได้ซ้ำไปก็ประมาณนี้
5: ไม่ว่าจะได้ฉลองมีโรคเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับเลือดข้นต้องใช้เงินในการรักษาตัวก็สนับสนุนตลอดตนรู้จักคนที่ช่วยเหลือในฉลองมาตลอดด้านการเงินเขาพร้อมจะมาเป็นพยานให้ด้วยเขาเคยช่วยในฉลองทำธุรกิจณวันนั้นมีกำไร10ล้านบาทเขาก็มาถามนายยกธงชัยว่าจะให้หักในส่วนที่เป็นหนี้กันกับนายฉลองไหมนายยกบอกไม่ต้องให้นายฉลองไปทั้งหมด
4: ไม่รู้ธุรกิจอะไร
5: ไปทำกำไรได้มา10ล้านแล้วเขารู้ว่าฉลองเป็นหนี้นายกธงชัยเขาจะหักไว้ให้เลยเอาไหม พร้อมจะมาเป็นพยานให้ พร้อมจะเป็นพยานให้ว่าตกลงใครเป็นหนี้ใครกันแน่คือมาพูดให้เสียหายว่าคนตายเนี่ยเป็นหนี้แล้วไม่ใช้เขาก็รับ ไม่ได้กันค่ะจริงๆแล้วเรื่องเงิน11ล้านบาทมันไม่น่าจะจริงแล้วในวันนี้นายฉลองมีหนี้สินจำนวนมากและคิดว่าทางออกสุดท้ายคือมาหยิบยืมเพื่อนแต่เพื่อนให้ไม่รู้จะให้ยังไงแล้วก็เลยเป็นเหตุให้ฉุนขาดนายฉลองมาขอเงินหลายครั้งทั้งที่ทำงานและที่บ้านส่วนการเถียงกันเป็นเรื่องปกตินายฉลองคนเสียงดังแต่นายกไม่สร้างศัตรูและไม่ตอบโต้แต่ให้การช่วยเหลือทุกครั้งเพราะว่าสงสารเพื่อนการที่นายฉลองมาขอเงินนายกเป็นประจำก็มีทั้งได้และไม่ได้ส่วนที่อ้างว่าคนขับรถจะยิงก่อนตำรวจได้ดูปืนในที่เกิดเหตุพบว่ายังไม่ได้ขึ้นลำกล้องและปืนยังอยู่ในซองในกล้องวงจรปิดนายฉลองได้เตรียมตัวมาอย่างดีมือถือปืนแล้วค่ะมีปืนจริงแต่ยังไม่ได้ขึ้นลำกล้องซึ่งนี้ก็ดูแล้วคือถ้าขึ้นลำกล้องแล้วก็ถือปืนเนี่ยไม่น่าจะ
4: คงจะยิง
5: หน
4: ี
5: ออกไปคือไม่น่าจะวิ่งหนีออกไปโดย
4: ทิ้
5: งปืนใช่ค่ะถ้าหยิบปืนมาแล้วจะสู้เนี่ยโดนยิงออกไปไม่ได้ถือ

0: คืนตามไปนะคะก็เหมือนกับตรงกับที่เขาพูดอะว่าก็ไปตรวจแล้วมีปืนอยู่ในรถแล้วไม่ได้ขึ้นลำกล้องถ้าหยิบปืนมาจะนั่นไม่มีใครวิ่งตัวเปล่าแล้วก็ต้องถือปืนป้องกันตัวเองออกไปด้วยอะค่ะค่ะ
1: ครับก็ภาพมันก็ปรากฏอยู
0: ่ค่ะ
1: นะว่าเหตุมันน่าจะเกิดในลักษณะยังไงนะอันนี้ว่าในเรื่องคุณฉลองก็วันนี้ตำรวจพาไปขออำนาจศาลฝากขังแล้วก็ศาลแล้วตำรวจคัดค้านการประกันศาลก็ไม่ให้ประกันเลยนะก็คุณฉลองก็ต้องเข้าเรือนจำแบบ
0: โอ้ยถ้าให้ประกันตำรวจก็คงจะรับได้อีกค่ะเพราะว่าภาพเมื่อวานนี้ที่ในฉลองนั่งสูบบุหรี่ต่อหน้าตำรวจแล้วก็ไม่ได้ใส่กุญแจมือเนี่ยเป็นภาพที่สื่อมวลชนต่างประเทศเอาไปขึ้น
1: ในการ
0: เขียนข่าวเรื่องนี้
1: เสียหายมาก
0: เขาเอารูปนี้เพราะอะไรอะคะพี่ไพศาล
1: อะไรนะ
0: เขาเลือกรูปนี้เพราะอะไรในเชิงข่าวอะคะต่างประเทศอะที่เขาเอารูปนี้ไปลงอะคะมันมีรูปอื่นตั้งเยอะแยะแต่เขาเอารูปตอนที่แบบสูบบุหรี่แล้วพ่นควันแล้วตำรวจก็นั่งกลุ่มมือแบบฟังผู้ต้องหาแถลงด่าคนตายอะ
1: เขาก็ได้บรรยากาศที่สุดผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายมีแบบมีพยานหลักฐานชัดเจนให้การรับสารภาพด้วยนะแต่ว่านั่งแบบสบายเลยสูบบุหรี่แถลงข่าว
0: แล้วตำรวจก็นั่งฟังนิ่ง
1: ๆ
0: เขาคือถ้าภาพหนึ่งเนี่ยมันแทนคำได้เป็นล้านคำอ่ะฝรั่งเห็นภาพนี้เขาจะตีความว่ายังไงสำหรับเมืองไทยอะคะ
1: ก็เขาคงมองว่ามันก็เป็นเมืองที่คนก็มีอภิสิทธิ์คนก็มีในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายเนี่ยก็อาจจะไม่
0: ได้เท่าเทียมกัน
1: มาตรฐาน
0: คุณเป็นใคร
1: ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วแต่ว่าคุณอยู่ในสถานะอย่างไรในสายตาของเจ้าหน้าที่ครับ
0: ก็อธิบายประเทศไทยได้ชัดเจนอย่างนั้นเลยค่ะ
1: ก็เสื่อมเสียดูเสื่อมเสีย
0: ก็ตรงตามที่เขาคิดเขาเข้าใจประเทศไทยกันอยู่แล้วเขาเข้าใจประเทศไทยอย่างนั้นอยู่แล้วและภาพนี้ก็เพียงแค่สำทับว่าที่พวกคุณคิดกันอะมันเป็นความจริงเท่านั้นเองที่พวกคุณได้ยินมาเนี่ยมันเป็นความจริงนี่คือภาพยืนยัน
1: คุณอนุทินเนี่ยเขาจะเป็นดัชนีชี้วัดกระแสได้เป็นอย่างดีตัวเขาอะเพราะเขาจะรู้เลยว่าเพศภัยมันจะมาถึงตัวเขามากมายยังไงเขารีบให้สัมภาษณ์อะไรซัดแซงอย่างนี้บอกมันเป็นฆาตกรทำอะไรต่างใช้คำพูดแรงๆมากนะเพียงแต่ว่าสั่งผบ.ตร.ผบ.ตร.บอกอะไรไปตักเตือนหรือไปตำหนิอะไรแล้วนะมันจะ
0: ตกลงโดนปรับนะตำรวจโดนปรับ 3,000 ฉลองโดนปรับ 5,000
1: ไอ้เรื่องสูบบุหรี่ใช่ไหม
0: สูบบุหรี่ฮะ
1: มันก็เป็นกฎหมายชัดอยู่แล้วล่ะ
0: ก็คือเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าของสถานที่ปล่อยเข้ามาสูบต่อหน้าไม่ห้ามปรามโดน 3,000 ในฉลองสูบก
1: ็
0: 5,000
1: ค
0: ่
1: ะจากเรื่องคุณฉลองคุณอันวันนี้เนี่ย
0: เรื่องอาวุธปืน
1: ตำรวจแล้วก็จัดหางานจังหวัดระยองตำรวจตม.ฝ่ายปกครองโดยความมั่นคงบุกตรวจไซต์ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของทุนจีน Data Center นี่แหละหลังถูกร้องเรียนมีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานพบแรงงานกว่า400คนเจ้าหน้าที่ถึงกับพอเห็นเจ้าหน้าที่ถึงกับแตกคือวิ่งหนีกันกระเจิงหลายรายกระโดดลงคลองว่ายน้ำหนีสุดท้ายรวบได้24รายเป็นเมียนมา20จีน4ไม่มีใบอนุญาตทำงานทั้งหมดก็ส่งดำเนินคดีพร้อมประสานตม.ผลักดันออกนอกประเทศวันนี้ก็นำโดยแรงงานจัดหางานจังหวัดระยองส่วนที่กำลังกับเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองตำรวจภูธรจังหวัดระยองตำรวจสันติบาล1กรมน.จังหวัดระยองสภ.บ้านฉางและฝ่ายปกครองอำเภอบ้านฉางภายใต้การสั่งการของนายไตรภพวงไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบไซต์งาน

0: สายงานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขนาดใหญ่กลุ่มทุนจีนในพื้นที่หมู่6ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วเนี่ยก็บอกว่าจากที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยเนื่องจากได้รับการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าภายในพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยมีแรงงานสัญชาติจีนและเมียนมาลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบและตรวจเอกสารแรงงานทั้งหมดเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงไซต์งานซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างและแคมป์ที่พักขนาดใหญ่กว่า100ไร่พบแรงงานจำนวนมากกำลังทำงานและพักอาศัยอยู่ภายในพื้นที่คาดว่ามีมากกว่า400คน
1: ค่ะ
0: ทันทีที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแรงงานบางส่วนเกิดความตกใจและพากันวิ่งหนีไปคนละทิศละทางเจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังติดตามจับกลุ่มโดยพบว่าหลายรายพยายามหลบหนีด้วยการกระโดดลงคลองและว่ายน้ำหนีออกจากพื้นที่แต่เจ้าหน้าที่สามารถติดตามควบคุมตัวไว้ได้เนี่ยก็ได้24คนจากประมาณคาดการณ์ว่า400
1: เข้าใจว่าที่รวบได้24รายคือว่ายไปแล้วก็ว่ายกลับมาเองนะเพราะไม่รู้จะว่ายไปไหนฮะ จะว่ายไปไหนฮะสัญชาตญาณก็เอ้ยขอกระโดดว่ายไปแล้วก็คิดได้ว่าจะไปไหนแฮะ
0: กลับมาโดนจับดีกว่านะ
1: ถ้าจับยังไงก็รับประกันมีข้าวกินว่ายไปเรื่อยๆไม่จะไปโผล่ตรงไหน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยเป็นเมียนมา20สัญจีน4ไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอย่างที่เรียนไป
1: แล้วมันสามารถทำใบอนุญาตได้ไหมคะ
0: ก็ต้องผลักดันออกไปก่อนแล้วก็ทำใบอนุญาตแล้วก็จะกลับเข้ามาก็ว่ากันไปแต่ในขณะที่จับกลุ่มได้นี่ก็ลักลอบเข้าเมืองอยู่ละลักลอบทำงานนะ
1: ดินก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะการก่อสร้างก็ต้องใช้คนงานคนงานก็ไม่มีประเทศชาติก็อยากจะก้าวหน้า
0: แต่คิดว่าคง
1: ดีแต่ไม่มีคนงาน
0: คงจะมีอะไรที่คงจะมีเหตุอะไรที่ทำให้ถูกระดมกำลังมาจับกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคงมีเหตุอะไรอยู
1: ่เพราะว่าอะไรดูไหมคะ
0: จะบอกว่าร้องใหญ่มากเรียนผมก็ไม่เชื่อเท่าไหร
1: ่ใหญ่มาก400เนี่ยใหญ่มากๆเลยค่ะไม่ใช่ธรรมดานะคะมีคนงาน
0: ก็เนี่ยดูจากในภาพเนี่ยดูเป็นแคมป์คนงานที่แบบโอ้โหไม่ใช่แคมป์ไม่ใช่แคมป์ไอ้สังกะสีเลยนะเนี่ย
1: แล้วที่พัก100ไร่บ้านฉางถ้า100ไร่จริงเนี่ยไม่ธรรมดาเลยที่บ้านฉางแพงมากครับพี่ไพศาลเพราะมันเป็นทางขึ้นมอเตอร์เวย
0: ์
1: มอเตอร์เวย์เดี๋ยวนี้
0: ขึ้นบ้านฉางเลยนะคะนี่มันตำบลบ้านฉางเลยใช่ไหม
1: อำเภอบ้านฉางด้วยใช่ไหมคะ
0: ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางก็เขตเจริญมากเพราะว่าถ้าเป็นไอ้ผลาอะไรพวกนั้นมันอยู่ทะเลไปใช่ไหม
1: ที่แพงมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าก็โดนหลอกซื้อกันไปตั้งแต่ตอนคิดว่ารถไฟสามสนามบินจะสร้างไงคะพี่ไพศาลเพราะบ้านฉางมันจะไปที่สัตหีบแล้วถูกไหมคะทางไปสัตหีบนี่ถ้าติ
0: ดได้มันติดกันบ้านฉางสนามบินอู่ตะเภาเนี่ยมันก็ครึ่งหนึ่งมันก็เป็นในบ้านฉางครึ่งหนึ่งสัตหีบ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าหากว่ามีคนงาน400คนและมีที่ที่บ้านฉางร้อยไร่เนี่ยใหญ่มากๆ
0: เฉพาะไซต์งานนะเฉพาะไซต์งานร้อยไร
1: ่ร้อยไร
0: ่ใช่ที่เป็นบ้านพักอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่ทั้งหมดเท่าไหร่ที่เขาเป็นในส่วนที่เขาทำเป็นก่อสร้างเนี่ยแยกออกไปอีกจุดหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: บางส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะเข้าไปสร้างในนิคมอุตสาหกรรมกันนะคะแต่ว่าตัวบ้านพักพวกคนงาน
0: แ
1: คมป์งานจะแยกกัน
0: เป็นไปได้เฉพาะแคมป์งานใหญ่ขนาดเป็นร้อยไร
1: ่อย่างสมมติว่าแคมป์คนงานร้อยไร่อยู่กัน400คนนะคะแล้วเวลาเขาทำงานเขาไม่ได้ไปที่เดียวเขากระจายแล้วแต่ว่าบริษัทไปก่อสร้างที่ไหนบ้างเขาก็ส่งคนงานไปตอนเด็กก็กลับมานอนในที่เดียวค่ะ
0: อ๋อนี่เป็น
1: บริษัทลักษณะนั
0: ้
1: น
0: เป็นคนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างอีกทีหนึ่ง
1: ในที่เห็นนะคะที่เห็นที่ระยองจะเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: ก็ถ้าเป็นพวกเล็กๆเขาก็ไปเช่าห้องละ 3,000 4,000 คนงานอยู่เช่าหมดทั้งแถวเลยถึงเวลาก็กวาดรับคนงานไปแล้วก็ไปทำงานแต่ถ้าเป็นต่างด้าวแบบนี้ก็คือ

0: สร้างแบบเนี้ยจะถึงร้อยไร่แบบนี้ไม่แน่ใจก็อยู่กันไปแล้วก็บริษัทรับเหมาของเขาอะไปได้งานที่ไหนก็เช้ามาก็มีรถบรรทุกพาคนงานไปลงที่พื้นที่ก่อสร้างค่ะแคมป์คนงานก็ต่างหากอ๋อนึกออกแล้วแคมป์แบบนี้ส่วนใหญ่เป็นที่เช่าค่ะพี่ไพศาลเช่าตั้งแคมป์
1: เป็นไม่ได้
0: ไม่ได้ซื้
1: อ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะวันนี้ท่านนายกก็กวดขันเรื่องปืนแบบจริงจังมากนะฮะไม่ให้มีใบนู่นใบนี่ไม่ต้องออกมาแล้วนะคะแล้วก็คนที่มีปืนอยู่ก็จะต้องมีใบอนุญาตให้มันครบถ้วนแล้วก็แม้กระทั่งคนที่เป็นนักยิงปืนที่ปกติแล้วก็จะมีกระเป๋าปืนไปสนามยิง
2: ลูกศรลูกช้อน
3: เนี่ยก็ให้มีระบบในการฝากปืนไว้ที่สนามซ้อมแล้วก็ให้ทำบัญชีระบบลูกซ้อมให้ชัดเจนบางทีเอามาขายมันก็มีลูกเอามาขายในสนามซ้อมแต่จริงๆก็คือยิงคนเข้าใช่ไหมฮะที่ในศาล
2: ก็ปู่ของเด็กที่ไปเกิดก่อเหตุอ่ะมีลูกซ้อม3กล่อง150นัดอยู่ที่บ้านที่เด็กเอามา2กล่องแล้วลูกหล่นรวมกับพื้นที่บ้านไป2ก็เท่ากับมี98นัดเอามาที่โรงเรียน
3: ค่ะแล้วก็แต่พี่เป็นประเด็นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือนายกพูดว่าอ๋อปืนนักข่าวถามว่าตกลงว่าปืนนี่เอาไว้ที่บ้านได้อย่างเดียวเลยใช่ไหมเอาไว้ยิงกับโจรเวลาเข้าบ้านนะก็เวลาที่ใครเข้าบ้านโจรเข้าบ้านยิงก็ผิดนะเจ้าของบ้านปรากฏว่าในโซเชียลเนี่ยทั้งเพจนู่นเพจนี่เพจตำรวจไม่ตำรวจอะไรก็ลุมด่านายกหมดเลยค่ะพี่ไพศาลสำหรับดิฉันนะคะพี่ไพศาลที่เข้าใจว่าที่นายกพูดอ่ะไม่ได้มีอะไรผิดนะกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้เรายิงโจรในบ้านจริงๆ
2: ก็ยังเป็นคดีอยู
3: ่ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าก็ต้องไปพิจารณาดูความว่าเกินกว่าเหตุไม่เกินกว่าเหตุมันยังมี
3: ใช่ค่ะนายกไม่ได้พูดอะไรผิดเลยไม่ใช่ว่าโจรเข้าบ้านแล้วยิงแล้วเราไม่ผิดนะคะต้องไปสู้คดีนะหนักไปกว่านั้นเนี่ยที่คิดว่าตำรวจวิสามัญฆาตกรรมอ่ะไม่ได้หมายความว่าตำรวจวิสามัญฆาตกรรมไปแล้วเนี่ยฆ่าได้ฟรีๆนะตำรวจก็ขึ้นศาลนะคะพี่ไพศาล
2: เราต้องไปพิสูจน
3: ์คดีวิสามัญฆาตกรรมเนี่ยตำรวจต้องขึ้นศาลเหมือนกันยิงโจรเข้าในบ้านเราก็ขึ้นศาลเหมือนกันค่ะ
2: ครับ
3: ไม่ใช่ว่านายกพูดผิดนะนายกพูดถูกค่ะ
2: ครับ
3: มันเป็นเช่นนั้นต้องเข้าใจไม่ใช่บอกว่าใครเข้าบ้านยิงได้เลยได้ถือไม้คมแฝกอะไรไว้ตีอย่างเดียวเอาไม้คมแฝกก็ต้องขึ้นศาลเหมือนกันถ้าเขาตายนะคะ
2: ครับ
3: เรียนเข้าใจอะไรผิดป่ะไม่ผิดใช่ไหมคะ
2: ไม่ผิดหรอกครับก็ยิงเสร็จก็เราก็เห็นให้ตำรวจมาตรวจโจรก็กำปืนอยู่กับมือ
3: เราก็ต้องใส่มือให้มันดู
2: ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ตำรวจมาถึงก็ตรวจชันสูตรก็เห็นปืนก็กำปืนอยู่ในมือเราก็บอกว่าเห็นถืออาวุธปืนมาแล้วก็ต้องป้องกันตัวเราก็ต้องยิง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: มันก็อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นไปครับ
3: ค่ะวิสามัญฆาตกรรมก็เช่นเดียวกันตำรวจก็ต้องไปสู้เหมือนกันว่ากระบวนการเกิดเหตุต้องมีการทำสำนวนแยกเป็น3คดีคือชันสูตรพลิกศพคดี

0: ีที่ผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหาและคดีที่เจ้าหน้าที่ต้องถูกตรวจสอบการใช้กำลังค่ะ
1: ตำรวจก็เหมือนกันเวลาเขาวิสามันเนี่ยก็ตรวจเจอเขาก็นั่นแหละคนร้ายก็ต้องมีอาวุธที่
0: อยู่ในมือเหมือนกัน
1: อยู่ในมืออยู่พร้อมที่จะทำร้ายพร้อมที่จะสังหารเจ้าหน้าที่ได้เขาก็ต้องยิง
0: ก็ดูอะไรคะเด็กผู้ชายที่ถูกกล่าวหาว่ายาเสพติดแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเนี่ยบนดอยอะค่ะแล้วตำรวจยิงตาย
1: ที่ว่าสู้คดีกันอุตลุดเลย
0: สู้คดีกันอุตลุดเพราะเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าคนนี้โดนยิงข้างหลังจะมาบอกว่าเด็กคนนี้ค้ายาเสพติดแล้วยิงสู้กับตำรวจถ้าเด็กคนนี้ยิงสู้กับตำรวจต้องโดนต้องสู้ต้องโยนยิงข้างหน้าสิไม่ใช่โดนข้างหลังแบบนี้
1: แต่คดีนั้นก็ไม่รู้เป็นยังไงนะท้ายที่สุดนะผมก็จำไม่ได้
0: จากเด็กที่ต่อต้านการค้ายาเสพติดแต่สุดท้ายตายเพราะถูกวิสามันฆาตกรรมเนื่องจากค้ายาเสพติด
1: ถูกค่ะ
0: แล้วก็มีกลุ่มคนที่เขาไม่เชื่อเขาออกมาสู้ว่าตำรวจยิงเด็กคนนี้ยิงจากข้างหลังค่ะข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นค่ะมันไม่ใช่ว่าจะยิงกันง่ายๆค่ะ
1: ครับวันนี้เนี่ยในที่ประชุมครม.ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะเรื่องแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนและโครงสร้างภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือกพร.โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินสนับสนุนให้ภาครัฐใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรอย่างคุ้มค่าและทบทวนบทบาทภารกิจและการจัดโครงสร้างหน่วยงานลดภารกิจซ้ำซ้อนของส่วนราชการบนหลักการว่าต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการประชาชนสำหรับแนวทางเนี่ยจะมีเป้าหมายลดอัตรากำลังข้าราชการลงร้อยละ15ภายในปีงบประมาณพุทธศักราช2575ก็อีก6ปีนะ
0: ค่ะ
1: โดยมีมาตรการประกอบด้วย1มาตรการตรึงอัตรากำลังโดยชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ทุกกรณีและ2มาตรการลดขนาดกำลังคนภาครัฐโดยยุบเลิกกรอบอัตรากำลังที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปและการยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปในสัดส่วนที่ต้องทดแทนด้วยพนักงานราชการซึ่งเป็นอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2570ถึง2575และยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ควรใช้การจ้างงานในรูปแบบอื่นแทนอัตราข้าราชการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเกษียณแล้วก็ส่วนแนวทางในรูประบบราชการด้านโครงสร้างของส่วนราชการมีเป้าหมายลดจำนวนหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคลงร้อยละ10ภายในปีงบประมาณ70โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4เมษายน60เรื่องการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมและให้ยุติการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคเพิ่มขึ้นใหม่และให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของหน่วยงานในภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยพิจารณานำเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับกระบวนการทำงานโดยการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นดำเนินการแทนทั้งนี้หากยังจำเป็นต้องมีหน่วยงานคงอยู่ในพื้นที่ให้พิจารณารวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ไปอยู่ภายใต้ส่วนราชการเดียวกันหรือวันลูฟและให้ส่วนราชการจัดทำข้อเสนอการปรับเปลี่ยนจากราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเป็นราชการส่วนภูมิภาคทั้งนี้หากส่วนราชการมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างให้ดำเนินการโดยวิธีไม่เพิ่มจำนวนหน่วยงานและอัตรากำลังในภาครวมนะ
0: เขาเปิดรายชื่อมาแล้วนะคะว่าหน่วยงานตามจังหวัดต่างๆที่ควรจะโดนยุบค่ะเช่นสถาบันบริหารจัดการ

0: การธนาคารที่ดินองค์การมหาชนคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
1: ใช่ค่ะเข้ามาเนี่ย
0: สำนักงานขับเคลื่อนการเป็นรูปประเทศยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองรวมถึงองค์การมหาชนอีก 4-5 แห่งที่ไม่ผ่าน

0: สาธารณสุข
1: พลังงาน
0: สาธารณสุขนี่ก็ยุบยับไปหมดเลย
1: เออสาธารณสุขเยอะมีพลังงานจังหวัดมีพม.ก็น่าจะมีใช่ไหมคะ
0: ม
1: ี
0: ทุกกระทรวงอาจจะมี
1: มีคลังจังหวัดมีอุตสาหกรรมจังหวัดมีพาณิชย์จังหวัด
0: อันนี้
1: ยังเก่านะไม่ใช่ใหม่ค่ะ
0: ครับ
1: กกต.ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยควรมีไหมคะพี่ไพศาลกกต.ประจำจังหวัด4ปี3ปีเลือกตั้งทีอย่างเงี้ยมันควรจะมีไหมคะ
0: เดี๋ยวเขาก็ตั้งกันไปขยายไปเต็มไปหมดอ่ะไม่ใช่
1: ศาลนู่นศาลนี่ประจำจังหวัด
0: องค์กรสลายต่าง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ได้จัดสรรงบประมาณเขาขยายโครงสร้างขยายกำลังคนเขาอุตลุดไปหมด
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับคุยกันต่อนะครับคุณอันเข้ามายัง
1: มาแล้วค่ะมือพอมือไปจับที่นี่ปุ๊บเสียงหาย
0: มันใช้แตะใช้ทัชนี่ไหม
1: ลืมทุกทีแล้ว
0: ครับ
1: เผลอไปขย
0: ับแผ่นดินไหวโคลัมเบียนี่ยอดพุ่ง132รายนะคุณนัน
1: ท์ใช
0: ่อาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยโคลัมเบียใช้มือเปล่าและถังน้ำเคลียร์ซากอาคารเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวนะที่คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อยแล้วเนี่ย132รายและทำลายอาคารหลายสิบหลังนะAFPรายงานว่าอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยโคลัมเบียเนี่ยต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือเลยมันดูแล้วมันอัตคัดขัดแคลนมากเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดเกิดขึ้นในหลายเมืองทางภาคตะวันตกของโคลัมเบียและทำให้ประชาชนที่ตื่นตระหนกวิ่งหนีออกมาตามท้องถนนนะฮะบาดเจ็บ570นะตัวเลขทางการแล้วก็ประธานดีเนี่ยเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อวันศุกร์
1: ใช่ค่ะ
0: พอวันจันทร์ก็มาเลยเกิดเลย
1: น
0: ะฟาดีเบราโดเดลาเอสพีเอย่าเพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียง3วันต้องประกาศภาวะฉุกเฉินและคำมั่นว่าจะระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที
1: ่ค่ะ
0: นะ
1: ในรอบร้อยปีเลยนะคะพี่ไพศาล
0: ก็ไม่เคยได้ยิน
1: ในรอบร้อยปี
0: ไม่ค่อยได้ยินว่า
1: แล้วก็ยังโชคดีที่ว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ใช่คนอยู่หนาแน่นแล้วก็ลึกลงไปในพื้นพิภพเนี่ย108กิโลนะคะแต่ก็เกิดความเสียหายขนาดนั้นแล้วพื้นที่ที่รับความเสียหายอีกจุดหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะพื้นที่ที่ปลูกกาแฟพันธุ์โคลัมเบียนะคะเวลาที่เรากินกาแฟแล้วมันจะมีเม็ดที่เขาพูดว่ามีเม็ดจากโคลัมเบียเม็ดจากโคลัมเบียพื้นที่เนี่ย
0: จากแผ่นดินไหว
1: ใช่ค่ะ
0: ของบราซิลของบราซิลเนี่ยบราซิลซานโตสกาแฟโคลัมเบียพวกนี้กาแฟมีเกรดสูง
1: ใช่ค่ะพื้นที่นี้ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว
0: ก็รู้สึกกาแฟที่เมืองเลยนะกาลีใช่ไหม
1: กาลีใช่ถูกต้องค่ะ
0: กาลีเนี่ยถ้าใครเคยดูซีรีส์เรื่องนาคอสนะซึ่งเป็นซีรีส์ใน Netflix ที่เขาเปิดเรื่องราว ชีวิตจริงของพวกมาเฟียค้ายาเสพติดในโคลอมเบีย

0: ีย โดยมีปาโบเอสโคบาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คราวนี้ปาโบเอสโคบาเนี่ยมันในซีรีส์เนี่ยภาคซีซั่น1กับซีซั่น2เนี่ยเป็นช่วงปาโบเอสโคบาแต่พอซีซั่น3เนี่ยเอสโคบาโดน CIA สหรัฐฆ่าแล้วก็ปรากฏว่าแก๊งที่ผงาดขึ้นมาคุมยาเสพติดของโคลอมเบียเนี่ยเขาเรียกว่าแก๊งกาลี
1: เ
0: ป็นมาเฟียแห่งเมืองกาลีเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยพยายามจะส่งเสริมให้ปลูกกาแฟเนี่ยนะเขาเรียกไอ้กาลีคาเทลเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ขึ้นมาใหญ่แทนพวกเอสโคบาร์พวกซิเบอร์เนี่ยแกงกาลีผมก็ว่าเอ๊ะคุณนะกาลีอ๋อมันเป็นเจ้าพ่อแห่งเมืองกาลีเนี่ยในหนังก็ว่าในหนังมันเป็นตระกูลพี่น้องรวมกันเนี่ยนะแล้วมันขึ้นมาแทนเอสโคบาร์นะก็เป็นมีเมืองหนึ่งที่ประสบความเสียหายหนักกาลีครับ
1: เช่นเนี่ยทานกาแฟแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องบดแบบใช้เครื่องนะพี่อาจารย์
0: ใช้แบบเอสเพรสโซ
1: แล้วก็ใช้มือบดเอง
0: โอเค
1: ดีเอ็นเอจะทราบเลยว่ากาแฟที่ไหนเม็ดแข็งมันมีความต่างกันอย่างนั้นเลยนะคะ
0: แล้วของโคลอมเบียโคลอมเบียนี
1: ่แข็งค่ะ
0: แข็งเม็ดแข็ง
1: ค่ะ
0: บดยากใช่ไหม
1: มันมีความต่างกันอย่างนั้นเลย
0: เ
1: วลาเม็ดดีๆมาเนี่ยโอ้โหมันแข็งมาก
0: แล้วชงแบบไหนแบบที่เรียกแบบดริฟต์ใช่ไหมแบบ
1: ไม่ใช่ค่ะแบบธรรมดานี่แหละแบบ
0: ใช้เครื่อง
1: เนี่ยใช้เครื่องเนี่ยค่ะแต่เวลาเราบดเองมันสนุกดี
0: ค่ะผมไม่เคยบดเองให้ที่ห้างเขาบด
1: ใช้เครื่องบด
0: เขามีเครื่องบู๊นะจัดการเรียบร้อยเพราะบดมามันโอ้โหมันกว่าจะ
1: ทานทีละวันหมดไป
0: กว่าจะละเอียดกว่าจะเป็นชงแล้วมันได้รสชาติยาก
1: สุดท้ายชาญพงเพชรก็มีวันนี้ค่ะปปช.ฟันชาญพงเพชรอดีตนายกอบจ.ปทุมพร้อมพวกเอี่ยวจะซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเกินจริงแล้วก็ใช้งบหลวงเสียหายกว่า44ล้านส่งเรื่องให้อัยการฟ้องคดีอาญาและผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยค่ะทุกวันนี้ไม่ได้เป็นนายกอบจนะฮะถือว่าเป็นอดีต
0: งบประมาณชี้มูลความผิดใช่ไหมชี้มูลตกสรุปว่าชี้มูลความผิด
1: ใช่ค่ะสั่งให้ฟ้องก็คืองบประมาณตั้งแต่ปี55ถึง56ก็แค่13 14ปีที่ผ่านมาเองค่ะกว่าจะฟ้องอะค่ะซื้อเครื่องออกกำลังกายมูลค่าถึง 74,118,500 บาทเป็นเหตุให้อบจ.ปทุมได้รับความเสียหาย44ล้านก็หมายถึงว่าความจริงแล้วเครื่องออกกำลังกายนี้มันควรจะมีมูลค่าแค่30ล้านอะแต่ซื้อไปทั้ง74ล้านคณะกรรมการปปช.ก็มีมติชี้มูลความผิดนะคะรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยตามมาตรา151 50 157แล้วก็ยังมีพวกข้าราชการผอ.กองช่างวิศวกรโยธาโดนด้วยค่ะโดนด้วยก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ให้ฟ้องนะคะก็ไปสู้กันต่อแล้วถ้าฟ้องแบบนี้เนี่ยคดีมันอ๋อพอถ้าฟ้องทันก็จบนะถึงมันจะ20 30ปีอะไรก็ตามใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเรื่องถึงศาลแล้วไม่มีปัญหาก็ไปว่าที่ชั้นต่อสู้ที่ชั้นศาลไปเอ๊ะแล้วปปช.วันนี้เขาก็แถลงว่ามีมติรับกรณีทุจริตสอบผู้บริหารท้องถิ่นปี64นะรับไปไต่สวนเป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมหลังพบพฤติกรรมแก้คะแนนจากสอบตกให้เป็นสอบผ่านซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68และคาดว่าจะเป็นกลุ่มผู้กระทำผิดกลุ่มเดียวกันด้วยโดยมีการแนบเนื้อข่าวนะก็เขาโพสต์ใน Facebook นะโดยมีการแนบเนื้อข่าวในช่องแสดงความเห็นระบุว่าปปช.มีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษกรณีกล่าวหาอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารประจำปี2564กับพวกว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการขยายผลกรณีทุจริต

0: สอบท้องถิ่นปี68พบกรณีสอบสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี64ว่าก็มีการแก้ไขคะแนนผู้สอบจากผู้ที่สอบไม่ผ่านให้เป็นผู้สอบผ่านหรือมีการปรับคะแนนให้สูงขึ้นซึ่งพบความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาเดิมทั้งนี้เรื่องดังกล่าวมีผู้ที่ถูกกล่าวหาและมีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากในกรณีที่สังคมและประชาชนให้ความสนใจและอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างคณะกรรมการปปช.จึงมีมติรับเรื่องไต่สวนเป็นกรณีพิเศษต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ Facebook ปปช.โพสต์ข่าวดังกล่าวได้เพียง1ชั่วโมงได้มีการลบข่าวดังกล่าวทิ้งไปทันที
1: อ้าวทำไมอะคะ
0: ไม่ทราบเหตุผล
1: ประหลาดแ
0: ฮไม่รู้อะไรยังไงงงไปหมดเลยครับ
1: แต่ว่ามีรายงานวันนี้นะคะว่าตั้งแต่เมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมา5วันที่แล้วองค์คณะไต่สวนคดีทุจริตสอบแข่งขันเนี่ยปรากฏว่าได้เดินทางเข้าไปสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา2รายก็คงต้องเข้าไปถามไปสัมภาษณ์ในคุกอะฮะนำทีมโดยคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานปปช.นะคะ
0: ครับ
1: เข้าไปสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาสำคัญ2รายที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในคุกในวินธนพัชรโพคินหรืออัศวินโชติพนังที่อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมม.เกษตรอีกคนคือจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมทั้งพรมผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณวิเชียรบุรีเจ้าของสามเมืองเจริญเนี่ยจุดที่แก้ไขข้อสอบอะค่ะแหล่งข่าวบอกว่าผลการสอบปากคำทั้งในวินและจ่าพิชิตยังไม่ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะพูดเหมือนที่พูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถามปปช.ปปช.ถามก็ไม่ตอบอะไรที่เขาบอกกับตำรวจก็คือได้รับแฟลชไดรฟ์มาจากนายเรืองเดชศิริกิจที่เป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมศว.แล้วก็ขณะที่เรียกตัวนายเรืองเดชศิริกิจมาสอบปากคำก่อนหน้านี้ก็ไม่ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับ
1: คาดว่าสาเหตุที่ยังไม่ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์เพราะว่ารอเวลาที่เหมาะสมในการยื่นข้อแลกเปลี่ยนขอให้ปปช.กันตัวเป็นพยานเอางั้นเลยเหรอฮะ
0: เพราะว่าก็สรุปแล้วว่าทางตำรวจเนี่ยเขาจะไม่ดำเนินคดีเองเขาจะส่งให้ปปช.ทั้งหมดแล้วก็ผู้ต้องหาชุดล่าสุดที่มารายงานตัวและตามที่มีหมายเรียกเนี่ยก็มาครบแล้วสอบปากคำครบแล้วเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยรวบรวมสำนวนสอบทั้งหมดแล้วก็ได้นำส่งปปช.ครบถ้วนละก็เหมือนจะเท่ากับว่าจะเป็นการโอนคดีทั้งหมดไปรวมที่ปปช.ทั้งหมด
1: แต่ปปช.ก็ยังไม่มีการพิจารณาว่าจะกันตัวบุคคลทั้งสองเป็นการหรือไม่ค่ะ
0: สองคนเนี่ยที่ตามรายงานข่าวเนี่ยที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยเขาบอกว่าพยายามไม่ให้การกับตำรวจเพราะหวังว่าเดี๋ยวพอโอนไปที่ปปช.แล้วเนี่
1: ย
0: จะไปเจรจากับปปช.เพื่อที่จะกันให้เขาเป็นพยาน
1: แล้วเขาจะเอาอะไรเป็นแลกกับการกัน
0: เนี่
1: ยคุณจะเป็นพยานได้อ่ะคุณต้องสาวมาหมดเลยนะ
0: ก็ต้องแลกเอาข้อมูลมาแลกว่าอะไรต่างๆเปิดโปงอะไรต่างๆแต่ว่าจะไปรวมศูนย์ทีเดียวที่ปปช.เลยเพราะว่าถ้าไปเจรจากับตำรวจไปก็ยังไงก็ต้องโอนคดีมาปปช.อยู่ละ
1: พี่สารว่าเขาจะกล้าพูดขนาดไหนฮะกว่าจะได้เป็นพยานนะ
0: คืออันนี้ผมก็คิดว่าทุกคนก็ต้องหาทางออกในรูปนี้แหละนี่จะทำได้แค่ไหนยังไงทำได้ไม่ได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เจ้าตัวเป็นคนกำหนดเกมได้นะคุณไปเปิดข้อมูลมากไปมันขึ้นไปเยอะมากไปก็ไม่ใช่ของ
1: เขาจะไป
0: เขาจะไปถึงหรือเปล่าใช่ไหมคดีเขาจะตัดจบอยู่แค่นี้อยู่แล้วสูงสุดจะมากก็เป็นพวกข้าราชการที่โดน157บ้างอะไรบ้างไปโดนทุจริตสักคน
1: แต่ไม่มีข่าวเรื่องปปงเลยนะไม่มีข่าวปปง
0: ยังไม่มีความเคลื่อนไหวคิดว่าคงไม่มีแล้วล่ะเส้นเงินเพราะว่าถ้าตำรวจสรุปสำนวนมาอย่างนี้แล้วนะก็มีตามที่แจ้งข้อกล่าวหาไปนั่นแหละอันยี่มีอันยี่ซ่องโจรแล้วก็มี157สำหรับคนที่เป็นข้าราชการอะไรอย่างนี้นะก็ประมาณนั้นแหละไม่มีเรื่องเส้นเงินที่อะไรส่วนปปช.นี่ก็ยังไม่มียังของเขาก็ยังไม่ได้คืบหน้ามากเราก็ไม่รู้จะยังไงแต่ตำรวจที่ส่งไปไม่มีแล้ว สรุป

0: สำนวนในส่วนของตำรวจไม่มีเรื่องเส้นเงินเลย
1: ไม่มีก็คงหลุดออกหมดแล้วไม่มีใครติดคุกมาดูแล้วเงินมันไม่ผูกนี่ฮะ
0: ก็อย่างผมเรียนว่าคดีทุจริตเนี่ยมันเป็นคดีที่หลักฐานสำคัญเนี่ยคือเส้นเงินเพราะหัวใจสำคัญเนี่ยมันคือเงินใช่ไหมฮะมันเป็นแรงจูงใจสำคัญทำไมเขาแก้คะแนนให้ก็เพราะเขาได้รับเงินเพราะมันก็ต้องมีเส้นเงินที่ไปพิสูจน์ได้ว่าเขาได้รับประโยชน์เขาถึงจะต้องไปลงทุนทำอะไรต่างๆมากมาย
1: ถ้าไม่มีเงินไป
0: ถ้าไม่มีเงินมาก็ถือหลักฐานอ่อนเขาก็ไปแก้ต่างสรุปไปอะไรต่างๆไ
1: ปก็หลุดกันหมดเลย
0: ก็มีโอกาสที่จะหลุด
1: งั้นเราเลิกอ่านข่าวนี้เถอะเลิกอ่านแล้วไม่อ่านแล้วเสียเวลา
0: ก็นายกเขาก็เลิกให้สัมภาษณ์แล้ว
1: เสียเวลาแล้วก็กระจงบัญชีอะไรไปคืนให้เขาให้หมดนะไปลื้อใหม่เดี๋ยวก็ฟ้องยุ่งวุ่นวาย
0: นายกตอนนี้ก็มาลุยเรื่องเนี่ยกวดขันคุมเข้มอาวุธปืน
1: เราจะพักก่อนหรือว่าจะให้อ่านข่าวนี้เลยคะเรียนตื่นเต้นมากอยากอ่าน
0: พักสักครู่ก่อนดีกว่า
1: เดี๋ยวก็เรียนโตยไปนิดเดียวก็แล้วกันตื่นเต้นมากอธิการบดีมอมหิดลอุ้มนายแพทย์สรณะเปิดหนังสือแจ้งว่าไม่ได้เป็นพนักงานรัฐโยนว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะคุณต่อได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ของจริงเลยคราวนี้ของจริงฮะ
1: เมื่อกี้นี้ใช้เมื่อกี้นี้จะอุทานก่อนไหมคะ
0: ใช้หนังตัวอย่างไปแล้วครับ
1: พี่ประสานจะอุทานหน่อยไหมคะเรียนอ่านอีกรอบหนึ่งให้ฟังก็ได้ขอสามคำอธิการบดีมอมหิดลอุ้มในแพทย์สรณะเปิดหนังสือแจ้งว่าไม่ได้เป็นพนักงานรัฐโยนเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด
0: ป๊าด
1: ไม่อะจะพูดว่าเอางั้นเหรอ
0: เอางั้นเลย
1: สามคำเอางั้นเหรอเอางั้นเหรอ
0: ไอ้คุณวิสิทธ์ก็อะไรนะคุณวิสิทธ์ก็คดีเด็ดอะทำไปได้
1: ทำไปได้ทำไปได้
0: ทำไปได
1: ้เอางั้นเหรอ
0: ครับ
1: ก็ Next View เขาเพิ่งรายงานมาเมื่อ 18:30 นาทีได้ไม่ถึงชั่วโมงมีคนไปชมมา18คนอันนี้ฉันเป็นคนที่19นะขอบคุณข้อมูลจาก Next View แหล่งข่าวเขาเจ๋งจริงนะฮะปปช.ไปเปิดคุกสอบสวนวินกับจ่าพิชิตสองคนนั้นไม่ให้อะไรเลยเขายังรู้เลยว่าไม่พูดนี่ก็เหมือนกันหมอชรณะเพิ่งแถลงเมื่อเช้าบอกว่าผมมีหลักฐานใหม่มหิดลบอกผมมาแล้วว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อะไรนะเนี่ยพอตกเย็นมาเลยหลักฐานใหม่คืออะไรก็อย่างนี้ค่ะรายงานข่าวแจ้งว่าศาสตราจารย์เมื่อวันที่8สิงหาคมนะ
0: ครับ
1: เอ๊ะมันวันหยุดหรือเปล่าฮะ8อ่ะ
0: 8สิงหาคมวันเสาร์ฮะ
1: ขยันด้วยกระเสียนหนังสือวันเสาร์ด้วยขยันด้วย
0: ครับ
1: 8สิงหาคม2569ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำหนังสือตอบกลับถึงนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์โดยอ้างถึงหนังสือที่ลงเมื่อวันที่4สิงหาพร้อมส่งที่สิ่งมาด้วยพร้อมส่งสิ่งที่ส่งมาด้วย1เอกสารประกอบการพิจารณา2เอกสารจากศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหิสวิริยะมหิสวริยะลง8สิงหาคม1ฉบับแล้วก็เอกสารจากคณะแพทย์รามานะคะเมื่อ7สิงหาอีก1ฉบับคือทำกันแบบนี้เลยวันเสาร์เลยมีเอกสารออกวันที่7วันเดียวนอกนั้นมันเสาร์หมดหนังสือดังกล่าวระบุว่าตามที่หนังสือที่อ้างถึงขอให้มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์

0: ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยและการทำหน้าที่ตรวจรักษาคนไข้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลขอชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงว่าหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาบนข้อมูลที่ขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประชุมพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและวิชาชีพอิสระและการเป็นกรรมการผู้จัดการผู้บริหารอันนี้นะคะประกอบอาชีพวิชาชีพอิสระกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือที่ติดบุคคลอื่นใดของศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สาธารณบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยรายละเอียดได้ตรวจสอบแล้วนะคะก็คือ เคยส่งไปเมื่อวันที่9เมษายน67โดยคนที่ส่งเซ็นไปคือศาสตราจารย์ในแพทย์บรรจงมหิสวรยะอธิการบดีมหิดลในขณะนั้นน่ะถึงคณะบดีคณะแพทย์รามาให้ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามปรากฏในเอกสารเนี่ยนะคะแล้วก็ข้อมูลโดยสรุปว่านะการนะคะก็คือว่าข้อมูลเมื่อพิจารณาใหม่แล้วดังนั้นข้อมูลที่มหาลัยมหิดลเนี่ยชี้แจงว่าตั้งแต่ช่วง20ธันวาคม64ถึง12เมษายน65ที่คุณหมอสรณะทำหน้าที่ตรวจผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเนี่ยนะคะสรุปว่าเป็นการพิมพ์ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ความจริงและข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องเป็นไปตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีชี้แจงรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข7นะคะถามว่าตอบว่าไงไม่ใช่ทั้งลูกจ้างเนื่องจากไม่มีสัญญาจ้างและคำสั่งจ้างโดยแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมงในการให้บริการระบบพรีเมียมนั้นหมายถึงแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะทำสัญญาหรือข้อตกลงกับโรงพยาบาลเพื่อขอใช้สถานที่เครื่องมืออุปกรณ์ในนามผู้ได้รับอนุญาตโดยมีข้อตกลงแบ่งเงินค่าตรวจไม่ใช่เป็นลูกจ้างเป็นเพียงคนที่เข้ามาขอยืมสถานที่มาเช่าสถานที่ของโรงพยาบาลและแบ่งรายได้กันเท่านั้นที่ผ่านมาที่เคยส่งเอกสารไปคือพิมพ์ผิดค่ะ
1: พิมพ์ผิดว่ายังเป็นลูกจ้างของหมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่
0: ค่ะ
1: โอ้ผิดยาวเลยนะผิดในสาระสำคัญเลยแบบนี้ถ้าฟ้องร้องก็ยุ่งเลยนะ
0: แล้วก็มีการแนบหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้ประเภท40วงเล็บ1มาด้วยเงินเดือนเงินเพิ่มแบบผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขค่าตอบแทนอาจารย์
1: เป็นฟรีแลนซ์อ่ะ
0: เขาให้เขาตีความใหม่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ตีความว่าเป็นฟรีแลนซ
0: ์ตีความว่าหมอที่มาทำงานในคลินิกนอกเวลาก็แล้วกันแต่ที่ไม่โดนเขาเรียกว่าระบบพรีเมียมเนี่ยเป็นแพทย์ที่ทำข้อตกลงกับทางโรงพยาบาลเพื่อขอใช้สถานที่เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อประกอบโรคศิลปะในนามของผู้ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจและรักษาผู้ป่วยเท่านั้นมีข้อตกลงในการแบ่งผลประโยชน์กับทางโรงพยาบาลไม่ใช่เป็นลูกจ้างของทางโรงพยาบาล
1: ก็เป็นหลักฐานที่ท่านก็เอาไปยื่นสู้ในศาลปกครองหรือไปยื่นร้องเรียนอะไรตามกระบวนการท่านไปก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ยังไงบ้างหรือไม่ผมก็ตอบแทนยากกันนะแต่ว่ามหาวิทยาลัยเขาก็กล้านะยอมเอาลูกจ้างยอมเอาลูกจ้างเป็นคนพิมพ์ผิดเลยสุดๆอ่ะ
0: นี่แหละคือเหตุผลที่ควรจะยุบตำแหน่งลูกจ้างอันเนี้ยแล้วใช้ AI แทน เนี่ยอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งเลยนะคะคุณประกรณ์อินทรพันธ์
1: มี human error ได้ใช่ไหม
0: คุณประกรณ์ท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกประกรณ์ประพันธ์ค่ะที่กำลังมีเคสอยู่ว่าจะต้องยุบตำแหน่ง

0: ราชการที่มันสิ้นเปลืองเงินทองอะไรพวกนี้ตำแหน่งพนักงานตัวอย่างเลยที่พิมพ์ผิดอันเนี้ยยุบไปเลยค่ะ
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดหรืออะไรพวกนี้วิจารณญาณไม่ไหวค่ะทำให้คนตกตำแหน่งประธานกสทช.ยุบไปเลยค่ะ
1: ทำมาวุ่น
0: ใช้ AI แทนได้เนี่ยตัวอย่างชัดเจนเลยใช้ AI แทนได้เลยค่ะพวกเนี้ยเดี๋ยวจะลองถามดูว่าพวกแพทย์พรีเมียมเนี่ยถือเป็นพนักงานของรัฐหรือเปล่าค่ะ
1: ก็ไม่ผมก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าตกลงที่กรรมการสรรหาที่เขาพิจารณาเนี่ยตกลงอะไรยังไงที่ว่าท่านถือว่าคุณสมบัติเนี่ยไม่ถูกต้องอยู่แล้วเท่ากับสละสิทธิ
0: ์ก็เขาพิจารณาจากเอกสารที่ไม่โดนส่งไปอะค่ะ
1: หลักฐ
0: านก็ไม่โดนนั่นแหละเป็นการส่งไปยืนยันว่าเป็นลูกจ้างเพราะฉะนั้นการที่จะเอาให้อยู่ก็คือต้องบอกไม่ใช่ลูกจ้างเป็นแค่คนที่มาเช่าสถานที่แล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กัน
1: ไปแก้ข้อความตรงนี้นะ
0: ก็ไอ้จดหมายของมหิดลนั่นแหละที่ทำให้เขาตกเก้าอี้อะค่ะ
1: ครับ
0: มหิดลก็เสียสละสูงมากนะคะ
1: เดี๋ยวรอดูต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลท่านก็บอกเป็นข้อมูลใหม่ใช่ไหมที่ทางมหาวิทยาลัยเขาแจ้งแล
0: ้
1: ว
0: ไม่น่าเลยวันนี้เรียนเห็นนั่งแถลงชิลมากเลย
1: นายกแต่ไม่ทันนะที่นายกนำความขึ้นกราบวงทูลลงชงลงชื่อกราบวงทูลไปแล้วนี
0: ่แต่พิการรู้ว่านายกส่งไปแล้วได้เกียรติยอมทำจดหมายใหม่ให้ไหมเนี่ย
1: ไม่มันก็เลยไปหมดแล้วล่ะมัน
0: คือถ้ารู้ไม่ทันแล้วก็ไม่น่ามาทำจดหมายอันนี้มัน
1: แทนย้อนกลับไม่ได้แล้วย้อนกลับไม่ได้แล้วไปข้างหน้าแล
0: ้
1: ว
0: หรอคะ
1: ก็รอโปรดเกล้าลงมาน่ะเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้นะครับหรือว่าจะมีกระบวนการอะไรระหว่างที่ยังไม่โปรดเกล้าลงมาหรือไม่ก็ไม่เราก็ไม่ทราบหมอเขาก็สู้เต็มที่นะวันนี้ในที่ประชุมครม.ก็มีมติแต่งตั้งปลัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็มีปลัดพม.ด้วยรวมทั้งต่ออายุคุณนัชชาลีให้นั่งเก้าอี้เลขาครม.อีก1ปีต่ออายุเลขา BOI อีก1ปีแล้วก็ตั้งกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยก็วันนี้นะครับกระทรวงคมนาคมนี่ฮือฮากันมากเลยนะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลเป็นอธิบดีกรมทางหลวงนะให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม
0: ซึ่ง
1: คุณปิยพงษ์เนี่ยอายุเพิ่ง50นะหมายความว่าตั้งแต่1ตุลา2569เป็นต้นไปเมื่อขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะกว่าจะเกษียณเนี่ยอีก10ปี
0: อีก10ปี
1: ครับแต่ว่าจะอยู่นั่งอยู่ที่กระทรวงตำแหน่งปลัดกระทรวงเนี่ยมีวาระอยู่ใช่ไหม4ปีแล้วก็พิจารณาต่อ
0: ได้2รอบก็นั่งได้8ปีค่ะ
1: ครับแล้วก็มีแต่งกระทรวงพม.ก็แต่งตั้งคุณโชคชัยวิเชียรชัยยะจากอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงนะมีผล69อันหนึ่งตุลา69กันนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะก็มีอนุมัติให้ต่ออายุอีก1ปี
0: คุณนัชชาลี
1: คุณนัชชาลีอนันตสิน
0: พี่อาจารย์คะขอเรียนถามหน่อยค่ะว่าการที่ฝ่ายการเมืองอะค่ะเขาตั้งผบ.ตล.อายุ53ตั้งปลัดกระทรวงคมนาคมอายุ50แล้วกระทรวงอะไรนะที่อายุน้อยๆกันหมดเลยอะค่ะมันมีความหมายอะไรอะคะ
1: ก็ปลัดกระทรวงก็มีอำนาจแต่งตั้งตั้งแต่อธิบดีลงมาก็เท่ากับเอาส่วนหัวนิ่งเลยแล้วก็มาใช้เวลา3ปี4ปีนายกรัฐบาลเนี่ยก็ขยับวางโครงสร้างไล่ลงมาตั้งแต่ทั้งกระทรวงลงมาอย่างละเอียดเลย

0: ราะถ้าเปลี่ยนหัวไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนหัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ข้างล่างมันจะมีการขยับกันสเปซสปะแต่ถ้าหัวข้างบนนิ่งเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันมากันเป็นแพ็คเลยเพราะอำนาจมันอยู่ที่ตรงส่วนหัวในการแต่งตั้งที่จะชงขึ้นมาตามระเบียบราชการเนี่ยเขาให้อำนาจปลัดกระทรวงเขาเป็นคนทำโผล่ขึ้นมาครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือถ้าส่วนหัวไม่ขยับ8ปีเนี่ยเขาก็เบ็ดเสร็จในกระทรวงนั้นได
2: ้ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ประกอบการในพื้นที่ห้วยขวางเพื่อขอเคลียร์จึงส่งรอที่พอดีกรมการปกครองเนี่ยเข้ามาแจ้งความเมื่อวานนี้แล้วก็มีพยานหลักฐานที่เป็นคลิปสนทนาซึ่งในบทสนทนาจะมีรายละเอียดเรื่องวิธีการดูแลการจ่ายโหรายเดือนด้วยอ่ะหรือว่าเฉพาะรอบที่มีปัญหาอย่างที่ท่านไปจับแล้วก็ขอเคลียร์คือเคลียร์เฉพาะรอบสำหรับการลงพื้นที่มีทั้งกรรมการมีทั้งกรมการปกครองมีทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานกรมสอบสวนคดีพิเศษรวมถึงตำรวจพื้นที่ไปร่วมตรวจสอบแล้วก็จึงเปิดเสียงโทรศัพท์ที่ทุกหน่วยงานเนี่ยฟังว่าในเนื้อหาสนทนาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้างโอ้เป็นตัวชื่อชัดเลยนะทุกจะบอกให
4: ้
3: หน่วยงานที่เรารู้กันอยู
4: ่
3: เริ่มต้นแต่การตรวจสอบโรงแรมนั้น
4: ขออภัย
3: ยงจะฟังเพลงเหรอ
4: ขออภัยอยากฟังเพลงเอางี้หน่วยงานไหนเดี๋ยวขอเบรกหน้ามาต่อกัน
3: ได้
4: ครับผม

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: มาแล้วครับอีกครึ่งชั่วโมงมหานครรอบทิศนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับจากทุกทิศทั่วไทยเลยนะฮะที่อาจจะเพิ่งรับฟังจากการส่งสัญญาณของอสมทเราไปยังทั่วประเทศนะครับวันนี้ดีเจด้งกับดีเจบอยนะครับรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังไปถึง20:00 น.นะครับ
4: สวัสดีครับ
3: มาพี่บอยวันนี้อยู่ในเฟซนี่82ท่านที่รับชมเราสดๆในขณะนี
4: ้ขอบคุณครับ
3: แล้วอีกเป็นล้านนะครับในวิทยุทั่วประเทศนะฮะ
4: โอ้สุดยอด
3: คุณโด้งเปิดเพลงไล่ไม่ได้นะฮะพอดีพี่ช้างตั้งเวลาพี่ช้างตั้งเวลาไว้นะฮะพี่ใหญ่ออสพี่นานะครับทักทายเข้ามาพี่ศาสิมาเรื่องของพระไม่รู้นะพี่บอยแต่ชอบไปทำบุญที่วัดพี่ศาสิมาว่า
4: เหมือนอนุโมทนาบุญด้วยครับพี่
3: ครับผม
4: เออ
3: พี่พงชดทอนใช่ไหมโอ้โหพี่อันนี้พระตั้งใช่ไหมด้วยความเคารพใช่ไหมชื่อแบบพงชดทอนแน่เลยชื่ออ่านอย่างนี้แน่แน่เลยนะฮะพี่ศรีวัยสวัสดีนะครับพี่นงรักพ
4: ี่
3: แววนะครับพี่คมสันนะครับเออนะมามามาลุยข่าวกันต่ออีก10อันดับนะครับ
4: ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: นะเอาเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสกันก่อนแล้วกันนะครับพี่นะครับวันนี้รัฐบาลเนี่ยแย้มๆออกมาแล้วนะครับว่าจะมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแต่จะเริ่มใช้กันในน่าจะช่วงตุลาปิดเทอมพอดีเลยครับพี่บอย
4: ครับ
3: ปีนี้เนี่ยจะไม่มีละเมืองหลักเมืองรองถ้าเมืองรองให้ 50% เมืองหลัก 40% อะไรอย่างนี้ไม่มีละจะเท่ากันหมดท่านจะไปเที่ยวเมืองหลักหรือเมืองรองเนี่ยนะฮะก็รัฐบาลช่วยจ่ายให้ครึ่งนึงนะครับเออก็เดี๋ยวจะนำเข้าครม.เนี่ยนะครับคาดการว่าภายในเดือนนี้นะฮะแล้วก็จะเริ่มใช้นะครับตุลาคมปีนี้นะฮะก็จะเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวเดือนสุดท้าย

0: ก่อนที่จะไฮซีซันพอดีนะครับก็จับตาดูเขาบอกว่ารัฐจะจ่ายให้ 50% นะครับแล้วเราจ่าย 50% นะไม่รู้ว่าจะมีขั้นต่ำเท่าไหร่นะถึงครั้งก่อนก็จะไม่เกิน 3,000 บาทที่เหลือเราก็บวกเพิ่มเข้าไปนะครับก็เป็นการนะกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ที่สำนักงานของสายใหม่ต้องรอดแถวๆลำลูกกาปทุมธานีเนี่ยคุณผู้ฟังฮะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยก็พากลุ่มผู้เสียหายซึ่งถูกเขาบอกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็สตรีมเมอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า10ล้านคนโด่งรู้ไหมใคร
0: เอาก็คุณอู๋ไงอู๋ไง
2: เราไม่รู้จักอะ
0: ลูกสาวรู้จักพวกนี้เขาต้องเป็นเด็กรุ่นแบบเด็กเจนอัลฟาแล้วพี่
2: เขาต้องเป็นเขาเป็นอินฟูด้านไหน
0: เขาเป็นอินฟูเหมือนกับพวกสปายเอสพีดีอ่ะคือเขาก็จะเหมือนกับว่าชวนเพื่อนๆกันแล้วก็มาทำเป็นพอดเรื่องพอดอะไรของเขาแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ย
2: ลูกตอบจะแต่งเรื่องอะไรอย่างงี้เหรอ
0: ก็เป็นเหตุการณ์สมมุติอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับ
2: อ๋อแล้วก็ช่วยกันเติมแต่งนี้เหรออ
0: ะไรอย่างนั้นน่ะก็เหมือนทำละครทำซีรีส์ทำอะไรขึ้นมาเรื่องนึงอย่างเงี้ยในแต่ละวันอย่างเงี้ยพี่ก็พาไป
2: บนโซเชียลเหรอ
0: ใช่บน YouTube
2: ก็เดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรแบบนี้แล้วเราไม่รู้เน
0: า
2: ะ
0: อะไรฮิตๆที่อะไรอะไรฮิตๆเขาก็จะเอาหยิบมาเล่นมาทำกันอะไรอย่างเงี้ย
2: อ๋อนี่แหละฮะก็ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า10ล้านคนเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับโดนเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้ข่มขู่คุกคามเนาะแล้วก็ใช้อำนาจในเขาเรียกว่าไงบังคับข่มขู่
0: ใช่
2: ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรม
0: เหมือนเป็นทีมงานของแกมาก่อนนะ
2: อ๋อเหรอ
0: ของ
2: ซึ่ง
0: พี่อู๋มาก่อน
2: อ๋อซึ่งอายุเยอะไหมคุณอู๋เลยเนี่ย
0: ไม่เยอะอายุ20ต้นๆได้มั้ง
2: เออวัยรุ่นอยู่เลยนะเยาวชนไปปลายนะนี่นะฮะก็ผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์และ4คนด้วยกันก็แล้วก็จะมีผู้เสียหายตามมาอีกอันเช่นคุณฮัทเนี่ยคุณฮัทเป็นอดีตทีมงานเนี่ยที่ดงว่าเขาบอกวันนี้ตัวเองมาแจ้งความเพื่อขอความเป็นธรรมและอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนว่าการเป็นคนมีชื่อเสียงมีผู้ติดตามเยอะโดยเฉพาะแฟนคลับที่เป็นเด็กบุคคลนั้นจะต้องประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีดิอย่างดงเนาะไม่ใช่แค่อำนาจทำร้ายร่างกายผู้อื่นในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกจ้างที่โดนทำร้ายร่างกายมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่วนนางสาวเอ๋ยอดีตทีมงานอีกเช่นกันก็บอกว่าตัวเองเนี่ยถูกข่มขู่คุกคามโดยหลังเกิดเรื่องเนี่ยตัวเองก็ไม่เคยติดตามผู้ก่อเหตุอีกเลยแล้วก็แม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะออกมาเคลียร์ออกเขาเรียกว่าคลิปชี้แจงว่าไม่ได้คุกคามข่มขู่ตัวเองแต่ก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครทำอะไรก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจดีซึ่งการแจ้งความวันนี้หวังว่าจะได้รับความยุติธรรมนี่โอ้ถึงมือตำรวจแล้วต้องได้รับความเป็นธรรมแน่นอนสินะ
0: นะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อ่ะวันนี้ก็เผาแล้วนะครับน้องฮารุณนะฮะฮารุณโซโล่นะครับมวลชนเนี่ยแน่นวัดเลยนะครับพี่บอยก็ไปร่วมส่งน้องเดินทางไกลกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่บ้านเกิดนะครับวัดรังสีชัชวาลที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็จริงๆแฟนคลับเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะเพราะว่าเขามีการเหมือนกับจุดธูปส่งดวงวิญญาณฮารุณนะฮะก็บรรยากาศวันนี้คือสวดมาหลายคืนแล้วเนาะบรรยากาศจากความเศร้ามันก็วันนี้มันก็กลายเป็นความอบอุ่นนะครับที่บรรดาแบบคนที่รักเขาจริงๆไม่เคยเจอหน้ากันนะพี่บอยบางคนบอกมาจากสุไหงโกลกอ่ะมากันเป็นพันกิโลอ่ะวันนี้อยากมาส่งคุณยายคนนึงบอกอยากมาส่งน้องเคยแต่ดู YouTube น้องวันนี้ก็ขอมาส่งบางคนก็ส่งน้ำส่งอาหารอะไรมาให้บรรยากาศมันก็เลยมันจากคนไม่รู้จักกันน่ะนะครับแต่ว่ามาร่วมงานมา
2: เหมือนมีใจเดียวกันจุดมุ่งหมายเดียวกันเนาะมันก็เลยคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่อง
0: ใช่บรรยากาศก็เลยอบอุ่นวันนี้นะครับจนกระทั่งตอน 5:05 นะครับพิธีชาปนกิจก็เริ่มต้นขึ้นตอนนั้นแหละเริ่มที่จะกลั้นน้ำตากันไว้ไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนภาพสุดท้ายนะครับที่จะเห็นฮารุณไปสู่ในภพภูมิที่ดีนะครับทุกคนก็ร่วมส่งน้องกันในวันนี้นะครับก็นะฮะ ขอให้น้องไปสู่เนาะไปสู่โลกใบใหม่ไปสู่ภพภูมิที่มีแต่คนรักน้องนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: 7วันนี้เห็นมันมีผลชันสูตรออกมาใช่ไหมท่านพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเนี่ยซึ่งนิติเวชที่เมื่อวานรับศพไปก็ทำดำเนินการชันสูตรพลิกศพอย่างคุณผู้ฟังแม้ว่าจะรดน้ำศพเรียบร้อยแต่ว่าอย่าไปดูในมุมของการชันสูตรนิดเดียวนะคุณผู้ฟังเผอิญข่าวมันหนีมือขอไปดู
0: อันนี้ใช่ไหมฮะพี่ของตัวท่านเคสไหนนายก
2: ใช่นายกอบจนนทบุรีซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนของวันนั้นแม่ติดอยู่ข้างขอไป
0: ผมดูให้เมื่อกี้ผมก็เห็นแวบๆเหมือนกันนะฮะ
2: แวบๆใช่ไหม
0: ผลการ
2: ชันสูตร
0: อ
2: ันนี้ฮะนี่ฮะวันนี้ก็ในส่วนของผลชันสูตรเอาวันนี้ลูกสาวของท่านพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจนนทบุรีวันนี้เดินทางมารับร่างที่สถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะก็บอกว่าครอบครัวเนี่ยขอให้ตำรวจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ยืนยันว่าพ่อเนี่ยทุ่มเททำงานช่วยเหลือประชาชนนนทบุรีมาตลอดชีวิตก็เรื่องของปมเงิน11ล้านเนี่ยก็ต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบซึ่งลูกสาวเนี่ยคือนางสาวพัสพรนะเย็นประเสริฐอายุ37ปีนะครับก็บอกว่าครอบครัวเนี่ยก็ต้องรอเพราะว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวและเชื่อว่าชาวนนทบุรีรู้ดีว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรตัวตลอดชีวิตการทำงานของคุณพ่อก็มีแต่ให้การช่วยเหลือประชาชนนนทบุรีมาโดยตลอดและก็ย้ำนะครับว่าพ่อเนี่ยไม่มีผลงานและไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนบอกว่าหากคุณพ่อเนี่ยไม่มีผลงานหรือประชาชนไม่ไว้วางใจก็คงไม่ได้ลงดำรงตำแหน่งนายกอบจมาแล้วหลายสมัยโดยก่อนเข้ามาทำงานการเมืองพ่อเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งด้านหน้าที่การงานและฐานะก่อนตัดสินใจเสียสละเข้ามาทำงานเพื่อคนนนทบุรีส่วนกรณีความสัมพันธ์หรือความสนิทสนมกับบุคคลต่างๆที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีรวมถึงประเด็นที่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนก็คือน่าจะเป็นสสฉลองอดีตสสฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยนะก็ทางบุตรสาวบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของคดีและให้ตำรวจเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยขอให้ตำรวจเป็นผู้ให้คำตอบในประเด็นนี้อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถ้าหากอีกฝ่ายอยากจะไปแสดงความเสียใจในงานศพสามารถไปได้หรือไม่อาจจะเป็นครอบครัวของสสฉลองเนี่ยนะทางครอบครัวจะมีคำถามใดๆไหมก็ทางนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับก็คงจะไปได้สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลเนี่ยนะแล้วก็พิธีพระราชทานเพลิงศพเนี่ยจัดขึ้นที่วัดสะพานสูงย่านอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีระหว่างวันที่11ถึง19สิงหาคมโดยวันที่11ถึงเวลาบ่ายสามก็จะมีพิธีรดน้ำศพที่ดวงเล่าไปแล้วนะฮะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: นักข่าวเขาไปเจาะเรื่องนี้มานะพี่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่นายกอบจจะค้างเงินนะฮะอดีตสสฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยถึง11ล้านเนี่ยนะฮะ
2: แล้วเป็นได้ไหม
0: ก็อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าในแวดวงการเมืองท้องถิ่นคนพื้นที่นนทบุรีเนี่ยที่รู้จัก2ฝ่ายเป็นอย่างดีเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเพราะว่าตัวนายกอบจเนี่ยฐานะทางการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงไม่มีเรื่องหนี้สินคือถ้าไปดูจากที่ท่านยื่นข้อมูลกับปปช.นะพี
2: ่ครับ
0: แกมีทรัพย์สิน300กับอีก5ล้านนะพี
2: ่โอ้โห
0: แต่ว่าก็เป็นที่ดินเนี่ย200กว่าล้านเงินสดๆเนี่ยมันแค่ 400,000 กว่าแล้วก็จะเป็นหุ้นกองทุนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทรัพย์สินอื่นๆส่วนใหญ่แกจะรวยที่มีที่อยู่ทั้งหมด246ล้านนะฮะคนที่รู้จักบอกว่าตรงกันข้ามเลยครับคุณฉลองเนี่ยสส.อดีตสส.ฉลองเนี่ยซึ่งไม่มีบทบาทอะไรทางการเมืองไปแล้วไม่มีอิทธิพลไม่มีบารมีอะไรไปแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่รู้คนที่ให้ข่าวนะคุณฉลองเนี่ยมาพึ่งบารมีนะครับของนายกอบจด้วยซ้ำเวลามาแต่ละครั้งเนี่ยจะมาขอความช่วยเหลือ50,000ถึง100,000จะมาขอเงินโหนี่มันคนละม้วนเลยนะป๋าหลองบอกว่ามาทวงเงิน11ล้าน แต่คนที่รู้จักฝั่งนายกอบจเนี่ยเขาบอกว่าปาหลองแล้วมาขอเงิน 50,000 มั่ง 100,000 มั่งซึ่งที่ผ่านมานะตัวนายกเองก็ช่วยมาตลอดช่วยเป็นระยะเป็นระยะนะครับจนกระทั่งหลังๆเนี่ยเริ่มห่างเหินกันไม่ค่อยสนิทกันละเพราะปาหลองเนี่ยมาหาแกบ่อยบ่อยเกินไป
2: สุดท้ายก็เสียเงินแบบว่ากันเถอะ
0: ใช่สุดท้ายเขาเริ่มรู้สึกว่ามาบ่อยตัวท่านนายกคงชัยเนี่ยก็เลยเหมือนค่อยๆตีตัวออกห่างมานะฮะก็นี่แหละไม่รู้ว่าเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดความบาดหมางกันหรือเปล่าแต่เขาก็ขอออกมาเล่าความจริงในอีกด้านนึงนะครับให้สังคมฟังเออมันก็เป็นคนละม้วนคนละเรื่องกันเลยนะพี่เนาะครับผม
1: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: April

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครรอบทิศ
6: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
7: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
8: พี่สมานบอกน้องโด้งน้องบอยสกลนครมืด

0: แล้วครับ
1: ผมก็มืดตื่นนะคุณผู้ฟังนะ
0: มืดฝนใช่ไหมมืดฟ้าฝน
1: ไม่มืดปกติน้องนี่มันจะสองทุ่มแล้วนะ
0: ครับเหมือนพี่สมานถ้าพี่สมานสว่างอยู่ก็ได้ตัวใครตัวมันแล้วครับพี
1: ่เออไปทางสว่างโล่งตอนนี้ฟ้ามืดตึ๊บ
0: สว่างต้องแถวยุโรป
1: เออน่าอยู่นู่นน่ะแถวๆเขาเรียกอะไรขั้วโลกเหรอแสงเหนือ
0: พี่พิชัยชาญจะเข้านอนแล้วเนาะอ๋อ FC จากอุดรอ๋อฟังจากเช้าจนจะเข้านอนแล้วโอ้นอนไวแสดงว่าตื่น
1: อิจฉาทุ่มจะสองทุ่มได้นอนเลยอิจฉานะ
0: เออเน
1: าะเรายังหิวอยู่เลยสองทุ่ม
0: หิวอยู่เลยนะพี่บอยถ้าพี่บอยเจอกุญแจรถในถังขยะนี่พี่บอยจะทำยังไงกุญแจรถใครไม่รู้นะกุญแจรถใครไม่รู้นะ
1: ก็เก็บขึ้นมาก่อน
0: เออแล้วจะไปเดินสุ่มนะจะไปเดินสุ่มดูไหมว่ารถคันไหนว่าเผื่อเปิดออก
1: ไม่ได้สิก็คงจะต้องไปแจ้งฝากรอพงรอพอเขาไว้ว่าเอ้ยพี่หรือแจ้งความหน่อยมันเจอกุญแจมันของใครมาทิ้งไว
0: ้ล่าสุดมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาไม่คิดอย่างนั้นนะ
1: ยังไงอ่ะ
0: เขาบอกเขาเดินเก็บของเก่าอยู่นะแถวๆสายไหมเมื่อคืนตอนตีหนึ่งครึ่งนะฮะแล้วเขาไปเจอกุญแจรถเป็นรถเก๋งซูซูกิสวิฟต์สีขาวพอเขาเจอนะเขาอ้างว่าเขาเจอเสร็จเขาก็เลยไปลองไปเดินไปกดดูนะว่าคันไหนเนี่ยมันเปิดได้ปรากฏว่าเขาสามารถที่จะไปปลดล็อกรถเก่งคันนี้ได้ตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นรถใครเขาอ้างว่างั้นนะ
1: พอเปิดได้แล้วก็ทิ้งแล้วรถเน
0: ี่ยทิ้งแล้วพอเปิดได้ขับเลยกล้องวงจรปิดเห็นเลยขับออกไปเลยนะครับแฟนเนี่ยกำลังเก็บของเก่าอยู่พี่ผู้ชายขับปุ๊บจอดนะพาผู้หญิงขึ้นรถขับออกไปดื้อเลย
1: เออ
0: เสร็จแล้วมีรุ่นพี่แนะนำบอกว่าให้ถอดป้ายทะเบียนออก
1: นั้นไปอย่างนั้นอีก
0: ก็เชื่อรุ่นพี่เขาบอกเขาก็เลยถอดทะเบียนออกกลัวเจ้าของตามเจอจนกระทั่งวันนี้บ่ายสามโมงครึ่งตำรวจสืบสวนสน.สายไหมนะครับแกะรอยตามไปจับกุมได้สองสามีภรรยาอายุแค่22ครับพี
1: ่โอ้วัยรุ่น
0: อ
1: ะ
0: เออนะรถเนี่ยมีการถอดแผ่นป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางจริงๆนะฮะคือเจ้าของรถเนี่ยเขาเชื่อว่าโดนขโมยแต่พี่เก็บขายของเก่าเนี่ยเขายืนยันนะครับว่าเขาเจอกุญแจรถเนี่ยมันอยู่ในถังขยะ
1: ทิ้งแล้วรถเนี่ยทิ้งแล้ว
0: โถนะคิดว่าเขาทิ้งจริงเหรอ
1: โอ้ถ้าทิ้งนี่คนเป็นเรื่องคนเก็บของเก่าที่โชคดีสุดในโลกนะ
0: เออ
1: เจอรถตั้งคันหนึ่ง
0: ตอนนี้ก็โชคดีสิครับที่เจอข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
1: โอ้โหโดนซะ
0: นะเนี่ยเจอแล้วไม่ไปคืนเจ้าหน้าที่หรืออย่างน้อยที่สุดก็วางไว้กับที่ก็ยังดีนี่หาเรื่องนะไปเที่ยวไปเปิดว่ารถคันไหนกุญแจ คือเอาจริงโดยเซนส์อ่ะพี่ต้องดูกุญแจก็รู้ยี่ห้อแล้วพี่ก็เดินดูแถวนั้นรถยี่ห้ออะไรก็ไปเปิดใช่ไหมมันก็ต้องอย่างนั้นแหละ
1: ก็ของก็ทิ้งเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็สู้อย่างเดียวก็ทิ้งแล้วผมก็เก็บมาใครไม่รู้ว่ายังไม่ทิ้งแล้วมันก็อยู่ถังขยะได้ยังไงล่ะ
0: เจ้าของรถก็ยังโชคดีนะเนี่ยตำรวจตามให้เจอรถกลับมาเนี่ยตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งที่หายไปจนถึงบ่ายสามครึ่งไม่ถึงวัน
1: ตำรวจนอนหรือยังหรือว่านอนตื่นหรือยังบ่านนี
0: ้สายใหม่ครับชื่นชมตำรวจสายใหม
2: ่มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ใครที่โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าโดนมิจฉาชีพออนไลน์หลอกลวงนะบางส่วนน่าจะมีเฮนะฮะคุณผู้ฟังน่าจะมีโอกาสได้เงินคืนแล้วโดยวันนี้สำนักงานปปงหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกมาชี้แจงถึงขั้นตอนการขอรับเงินคืนตามกระทรวงตามกฎกระทรวงคืนเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ.69นะซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้ว่าขอบเขตการดำเนินการต่อทรัพย์สินได้แก่บัญชีเงินฝากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิตอลที่ถูกยึดอายัดหรือระงับไว้ตามพรบ.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งปปง.เนี่ยจะดำเนินการประกาศข้อมูลบัญชีเงินฝากบัญชีอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในราชกิจจานุเบกษานะเพื่อแจ้งผู้เสียหายเนี่ยเข้ามายื่นคำร้องขอรับคืนเงินพร้อมหลักฐานความเสียหายต่อสำนักงานปปงใน90วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานี่คุณผู้ฟังคดีไหนที่เราเคยยื่นหลักฐานไว้ก่อนหน้านี้และอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบหรือว่าสืบทรัพย์ครั้งนี้แหละถ้าคดีนั้นมันจบ เงินจะได้คืนแล้วได้มากได้น้อยไม่รู้แต่ก่อนหน้านี้นะคุณผู้ฟังน้องดงในส่วนของที่ดินในส่วนของอสังหาริมทรัพย์

0: ที่มิจฉาชีพมันซื้อมันหลอกเงินเราไปแล้วไปซื้อเนี่ยมันมีดอกเบี้ยงอกมันคือเงินมันมอกนะเพราะว่ามูลค่าทรัพย์มันสูงขึ้นนะครับ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เอาใครที่ค่ำๆนะฮะออกจากบ้านอะไรก็ระวังให้ดีนะพี่นะวันนี้เนี่ยนะครับมีแม่ของน้องอายุ15นะฮะก็พามาแจ้งตำรวจนะครับตำรวจดส.นะฮะผมบอกว่าลูกเขาเนี่ยโดนไรเดอร์พาขึ้นรถไปแล้วก็ข่มขืนด้วยนะฮะแต่ไรเดอร์คนนี้เป็นเหมือนกับคนที่รู้จักกันด้วย
0: โอ้ทำไมทำอย่างนั้น
1: เออตำรวจนครบาลก็เลยสั่งนะฮะเนี่ยฮะท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งให้ดส.เนี่ยไปตามจับกุมมาให้ได้เพราะถือว่าอุกอาจมากในสุดก็ไปตามจับนะครับไรเดอร์คนนี้อายุ20ปีนะครับแถวพระประแดงนะฮะก็คุมตัวมาสอบสวนนะครับคือเรื่องราวเนี่ยจริงๆมันตั้งแต่8สิงหาคมนะฮะน้องผู้เสียหายเนี่ยอายุ15ปีเธอบอกว่าเธอออกไปหาเพื่อนนะครับตอนค่ำๆระหว่างกลับบ้านก็มีไรเดอร์คนนี้นะขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกเอ้ยเดี๋ยวไปส่งเธอก็เห็นว่าอ้าวเป็นคนที่เหมือนเป็นรุ่นพี่ที่คุ้นเคยเห็นหน้ากันนะครับรู้จักกันนะฮะก็เลยยอมขึ้นรถไปด้วยปรากฏว่าระหว่างทางฮะไรเดอร์คนนี้เปลี่ยนเส้นทางนะไม่ยอมไปส่งเธอที่บ้านนะครับพาไปที่บ้านของไรเดอร์บังคับเธอยึดโทรศัพท์เธอใช้กำลังลากเธอเข้าไปนะครับล่วงละเมิดทางเพศเธอพยายามส่งเสียงขอความช่วยเหลือนะครับแต่ก็แรงผู้หญิงอะเนาะสู้ผู้ชายไม่ได้นะฮะพอมีอะไรเสร็จเนี่ยนะฮะฝ่ายชายก็ข่มขู่ว่าห้ามบอกใครไม่งั้นเนี่ยนะจะทำร้ายร่างกายนะครับเธอก็นะต้องเหมือนกับฝืนใจไปนะตอนนั้นนะฮะแล้วสุดท้ายผู้ชายก็พามาส่งบ้านทีนี้แม่เห็นผิดสังเกตว่าลูกทำไมเงียบก็เค้นไปเค้นมาลูกถึงยอมเล่าให้ฟังก็เลยเป็นที่มานะครับให้มาแจ้งความตำรวจก็ไปตามจับมาได
0: ้
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้คนเราไว้ใจกันไม่ได้นะพี่บอยนะเคยเห็นหน้าเห็นตากันอาสาจะไปส่งจะไปส่งโอ้ขึ้นรถไปเนี่ยมันเลี้ยวหัวกลับเลยนะฮะ
0: จริงจริงจริงคุณผู้ฟังที่ต้องพูดถูกเรานั่งจัดรายการด้วยกันยังไว้ใจกันไม่ได้เลย
1: เออใช่ฮะกระเป๋าตรงกระเป๋าตังเนี่ยนะเห็นมี
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: เอามาการเมืองกันบ้างครับวันนี้คุณสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือว่าครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับก็เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะได้ลงมามองทั้งปัญหาและวันนี้เนี่ยอนาคตของพื้นที่ไปพร้อมกันโดยเฉพาะหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและ5พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีทั้งปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขและศักยภาพทางเศรษฐกิจอีกมากที่ต้องได้รับการผลักดันหากมองเฉพาะเรื่องการฟื้นฟูจากอุทกภัยรัฐบาลก็ได้รอการประชุมครม.สัญจรจึงคอยดำเนินการท้องคณะรัฐมนตรีในอนุมัติงบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงบกลางเนี่ยกว่า843ล้านบาทให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานที่รับความเสียหายจากอุทกภัยรวม67โครงการเดี๋ยวรอดูกันน่าจะอีกไม่นานเนี่ยครม.สัญจร
1: ครับครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: พี่สุประชาบอกแพร่ตกตั้งแต่6โมง50ยังไม่หยุดเลย
0: โอ้โห
1: นะครับก็อัปเดตแล้วกันนะฮะว่าวันนี้ตกยังไงพรุ่งนี้ตกอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากรมอุตุเตือนว่า43จังหวัดโดนเต็มๆครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะฮะรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยฝน 70% ของพื้นที่นะครับวันพรุ่งนี้ก็ใครออกไปทำงานก็พกร่มไปดีที่สุดเพราะว่ามีแนวโน้มฝนจะยังตกต่อเนื่องนะครับอัปเดตให้ฟังครบถ้วนนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกความเห็นนะพี่บอยวันนี้นี่พี่แววส่งมาล่าสุดบอกเสียชื่อคนสายไหมหมดเลย
0: ไรเดอร์ใช่
1: มั้ยไรเดอร์คนเมื่อสักครู่พรุ่งนี้ 1:00 น.นะครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา 20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
8: มองหา

0: 1979หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นบริษัท VN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีบริษัททริมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทรอยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสวิทย์จังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนจีจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดวิมลคุณากรวัดมหันตมังคลารามวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทราเธอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชัยและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและครอบครัวทวีคูณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพประสงค์10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองม้วงวัดโสภารามวัดเด่งกระต่ายวัดคุ้งวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นครอบครัวสิงห์สมบุญและครอบครัวบัณฑิตยานนท์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม8รูป
1: ข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทคนรอดบริเวอรี่จำกัด
5: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Networkฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
6: ม่วนแต่เจ้า
7: เด้อแรงออกจังหู้นี
6: ่ม่วนอีหลีเด้อ
8: โดนใจสุด
5: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
9: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระ

0: แท่นเขาเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์เหมือนเดิมนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่11แล้วนะครับวันอังคารที่11สิงหาคมนะฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาโอ้โหแป๊บเดียวจะกลางเดือนแล้วเร็วมากเลยนะครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้ก็ฟังเพลงเหมือนเดิมนะฮะก็ขอเพลงได้เลยนะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่4689400นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ4689400นั่นเองครับสวัสดีพี่บัวสาด้วยนะพี่ขาวดอนสวัสดีครับผมนี่มาแล้วพี่พีรพลสวัสดีครับพี่บุญเรือนสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะที่ผมได้เอ่ยชื่อไปนะครับผมพี่เกษตรจ้าสวัสดียามค่ำคืนค่ะสวัสดีครับผมแล้วก็พี่นิดพี่นิดมาแล้วสวัสดีพี่นิดด้วยนะครับสวัสดีครับพี่นิดบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสพี่พีรพลก็ขอเพลงเข้ามาด้วยครับสวัสดีมีความสุขน้องบอสสุดหล่อขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ้าวันนี้มันได้ฟังแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะวันนี้ดีเจใจดีนะฮะอาจจะไม่พูดเยอะจะเปิดเพลงเรื่อยๆช่วงนี้นะครับแล้วก็พี่จรัสนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะที่กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะก็ทักทายทุกท่านเลยนะครับพี่อัมพรมาแล้วสวัสดีครับพี่อัมพรครับนี่ทักทายทุกคนก่อนวันนี้นะฮะพี่วิสุทธ์นะครับสวัสดีพี่วิสุทธ์ครับผมขอเพลงพร้อมมากเลยครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับพี่ปุญญวัฒน์ทางอุบล นะครับพี่น้องนะฮะฟ้าใสสวัสดีน้องฟ้านะฮะเมื่อวานนี้มาหาด้วยที่อสมทนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่น้องแชมป์สวัสดีครับผมแล้วก็อาสการสุดหล่อของเรานะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มเลยนะครับพี่แทนมาแล้วนี่พี่แทนรายงานตัวนะครับพี่วันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังที่กดไลค์กดแชร์นะฮะใครกดแชร์ก็ขอให้รวยขอให้รวยเลยนะครับก็งวดนี้มาแน่นอนนะ61นะ61นะแล้วก็นี่เลยข้างหลังนี่เลยมาแน่นอน9559นี่เลยนี่นะฮะมาแน่นอนงวดนี้นะครับเอาล่ะครับช่วงหน้าครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรมาเข้ามาขอเพลงได้เลยกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับที่เบอร์022481366นะจะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะครับที่โทรเข้ามาพร้อมที่จะเปิดเพลงให้ด้วยแล้วก็พูดคุยกันหน้าใหม่ด้วยนะครับเอาช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้าใหม่อยู่นะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366อย่าลืมโทรมาขอเพลงกันนะครับ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะครับพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับผม
2: ผมครับ
1: โอ้โทรมาจากสายนอกครับวันนี้ครับ
2: โทรมาจากจังหวัดหนองคายครับ
1: หนองคายอำเภออย่างนอครับหนองคายนี่
2: อำเภอเมืองครับ
1: อำเภอเมืองเลยครับหนองคายฝนตกบ่นอครับพี่หนุ่มครับ
2: กำลังครับกำลัง
1: โตอ๋อกำลังบ่นอฝนกำลังมาก
2: กำลังรีบใส่ฝอย
1: มื้อนี้พี่หนุ่มโทรเข้ามาหนาไม้มื้อนี้ขอเพลงอย่างนอครับมื้อนี้ครับ
2: พี่ขอเพลงดอกไม้วันแม่เนี่ย
1: อ๋อไอ้อย่างก็ครับดอกไม้วันแม่
2: ครับดอกไม้วันแม่เอกพลมนตกาล
1: อ๋อตอนแรกไม่ได้ขอไอ้ตอนแรกเห็นขอเพลงนี้มาใช่มั้ยฮะยังขอที่ซอยเดิมใช่มั้ยใช่มั้ย
2: พอดีผมเปลี่ยน
1: อ๋อเปลี่ยนพอดี
2: ครับผม
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่หนุ่มนะ
2: แอบดี
1: ได้ครับผมขอบคุณมากๆเลยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ครับเพลงนี้พิเศษมอบให้คุณแม่ทุกคนครับผม
1: ครับผมได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้เด้อ
2: ผม
1: โอเคครับเดี๋ยวแถมให้ด้วยนะเพลงหนึ่งขอบคุณมากๆครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: นะครับพี่ครับผม
1: อะไรครับพี่หนุ่มน้องคายนะครับโทรเข้ามาขอเพลงนะครับจริงๆขอเพลงยังคอยที่ซอยเดิมเข้ามาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยจัดให้พี่หนุ่มก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจัดผลงานเพลงแรกที่พี่หนุ่มขอกันเข้ามาก่อนนะครับเมื่อกี้เห็นแอบเปลี่ยนเพลงนะเป็นดอกไม้ของแม่นะครับเป็นนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็แม่ทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับผลงานเพลงยังคอยที่ซอยเดิมกันก่อนในช่วงนี้นะครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะนะครับขณะนี้20:40 น.นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนเหมือนเดิมนะฮะยังไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆกันเลยนะครับเดี๋ยวทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีเสี่ยเปี๊ยกด้วยนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้ไม่เจอเสี่ยเปี๊ยกเลยใช่ไหมหรือว่าเสี่ยเปี๊ยกมาตอนท้ายพอดีเลยสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สาดีนะครับสวัสดีครับทักทายพี่น้องมื้อนี้นะครับสุขุสุคนอยู่กันยาวๆพี่น้องครับมื้อนี้จนฮอด4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับอยากฟังเพลงอย่างกับขอเพลงเข้ามานะครับส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่เบอร์468940นะครับหรือว่าจะโทรมาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์022481366นะฮะวันนี้ดีเจใจดีฮะพร้อมที่จะเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันทุกเพลงเลยนะฮะจัดตามคำขอเรื่อยๆก็แล้วกันนะเอาในช่วงนี้ขออนุญาตจัดผลงานเพลงช้าๆซึ้งๆอีกสักเพลงของออยเลอร์ในค่ำคืนนี้อีกสักเพลงนึงนะฮะยังไงก็เพลงนี้พิเศษให้เลยครับดีเจพิเศษทุกคนเลยในค่ำคืนนี้ลองฟังผลงานเพลงนี้ไปพร้อมๆกันครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เจ๊งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
4: เฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: จริง
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เพิ่มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ตัวจริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
1: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: ไม่อยากให้คุณหยิบผิดไม่อยากให้แฟลอยาก

0: ออฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Elevenและคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วัน คุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม 20:50 นาทีครับยังอยู่กับหนุ่มละมนนะครับช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะในเรื่องของการออมเงินนะครับต้อง

0: บอกว่าออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนั่นเองครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่อัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนั่นเองครับเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินครับรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนั่นเองครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนั่นเองนะสำหรับพี่ๆคนไหนสนใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2เอ้ยขออภัยท้ายชั่วโมงแรกรีบไปไหนไม่ได้ดีเจขออภัยด้วยนะฮะท้ายชั่วโมงแรกนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะครับฟังเพลงเพราะๆจนถึง4ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์4689400ครับหรือพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอหน้าไมค์นะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมและที่สำคัญช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะในช่วงของผลิตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับอย่าลืมโทรเข้ามาขอเพลงกันนะจ๊ะ022481366นะครับแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2จ้า

0: ะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนัก

ข่าวไทยโดยพจนาถนะเทนากุลผู้ว่าชัชชาติยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนกทม.ย้ำยุทธศาสตร์ป้องกันเชิงรุก5มิตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยแนวทางการดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพ

0: ับผู้ปกครองและเข้าใจปัญหาทางบ้านนักเรียนอย่างแท้จริงจำนวนอัตราส่วนครูต่อเด็กต้องมีความเหมาะสมให้ครูสามารถดูแลเด็กทุกคนได้อย่างทั่วถึงการป้องกันการบูลลี่ต้องเฝ้าระวังอย่างจริงจังและคัดกรองควบคุมอาวุธตรวจตราความเสี่ยงและการนำอาวุธเข้ามายังพื้นที่โรงเรียนเพื่อป้องกันเหตุร้ายศรีหศักดิ์ประชุมผู้แทนพิเศษรัฐบาลถกภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเอกภาพนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายศรีหศักดิ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าหน้าที่หลักของคณะกรรมการคือส่งเสริมให้เกิดเอกภาพในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่โดยจะมีเสาด้านความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.สอบต.กระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในการประชุมครั้งนี้มีการพูดถึงภารกิจหลักเพื่อที่จะต้องเน้นเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นเอกภาพได้แก่เรื่องการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตความปลอดภัยของคนในพื้นที่การส่งเสริมความมั่นคงชายแดนซึ่งต้องทำงานร่วมกันกับฝ่ายมาเลเซียและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเราจะสื่อสารให้ชัดเจนว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอย่างไรและทำงานอย่างเป็นเอกภาพจะต้องอาศัยกลไกที่มีอยู่จะเริ่มต้นในอำเภอนำร่อง14อำเภอติดชายแดนไทยมาเลเซียที่ต้องเน้นเอกภาพในการทำงานทั้งหมดจะมีการประเมินการทำงานเป็นระยะโดยจะประเมินการทำงานช่วง6เดือนแรกว่าสิ่งที่ทำไปได้ผลเป็นรูปธรรมหรือไม่ทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขจะยังไม่เริ่มต้นหลังจากมีการชะลอออกไปเนื่องจากยังต้องรอทางฝ่ายมาเลเซียตั้งพวงในความสะดวกและส่งชื่อกลับมายังประเทศไทยก่อนมะลิวันแม่ราคาพุ่งแตะลิตรละ 1,000 บาทพาณิชย์เตือนผู้ค้าติดป้ายราคาห้ามฉวยโอกาสนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายดอกมะลิที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้หรือปากคลองตลาด2เขตตลิ่งชันและตลาดยอดพิมานเขตพระนครว่าช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติความต้องการดอกมะลิและพวงมาลัยเพิ่มขึ้นเป็นปกติปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนส่งผลต่อราคาปรับตัวสูงขึ้นจากการสำรวจพบว่ามะลิสดดอกใหญ่เกรด A จำหน่ายปลีกประมาณลิตรละ 1,000 บาทสำหรับพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่ราคา 200-300 บาทต่อพวงขนาดกลาง 50-100 บาทต่อพวงขนาดเล็ก 35 บาทถึง 50 บาทต่อพวงโดยราคาแตกต่างกันตามขนาดคุณภาพและรูปแบบของสินค้าพร้อมกำชับผู้ค้าให้ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาเดียวกันกับที่แสดงไว้ไม่ฉวยโอกาสปรับราคาสูงเกินสมควรในช่วงที่ความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิโกกลมสีทอง
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
6: ้
5: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: รสอ่ะ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับตอนนี้ขออนุญาตทักทายสวัสดีสาวน้ำใหม่กันหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะแล้วสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับผม
3: ครับ
2: วันนี้พี่เจี๊ยบโทรมาจากที่ไหนจ๊ะวันนี
3: ้โอ้ผมมาส่งของปัตตานีครับกำลังกลับอยุธยาผม
2: โอ้โหลงใต้ไปไกลเหมือนกันนะพี่
3: ครับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมเมื่อวานก็ฟังครับผม
2: อ๋อก็คือปกตินี่ลงใต้นี่ใช้เวลานานนานไหมพี่กว่าจะวิ่งรถประมาณกี่ชั่วโมงครับพี่ถ้าลงใต
3: ้ถ้าผมวิ่งออกจากนู่นใช่ป่ะครับ
2: ใช่ใช่ครับ
3: ตอนเย็นก็มาถึงนี่ประมาณ4โมงเย็นนะครับผม
2: อีกวันนึงเลยนะฮะ
3: ครับผมอีกวันนึงครับผม
2: โอ้โหสุดยอดอากาศเป็นไงพี่มีฝนไหมฮะตอนนี้ครับ
3: ตอนนี้ยังไม่มีครับเมื่อคืนตอนมาเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเจอฝนตลอดทางนะครับ
2: โอ้เจอฝนตลอดทางเลยยังไงก็พี่จะต้องระมัดระวังด้วยนะพี่นะขับรถพี
3: ่ใช่แล้ว
2: ระมัดระวังด้วยพี่วันนี้พี่เจี๊ยบโทรเข้ามาครับวันนี้หน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับพี่
3: ของแซคชุมแพผมร้องไห้ได้ไหมคร
2: ับ ขอพี่แซคชุมแพร้องไห้ได้ไหมพิเศษให้ใครบ้างครับพี่เจี๊ยบครับ
3: ผมให้ทีมงานอัจฉริยะคอนโทรลครับผม
2: โอเคได้เลยพี่เจี๊ยบก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่เจี๊ยบพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับผม
2: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรสางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอราอ่ะฮะ
3: และไอ้ไอราอ่ะฮะ
2: รสชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮะ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮะ
2: โอ้โหขอบคุณมากครับพี่เจี๊ยบเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
3: ครับ
2: ครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เอาละครับผมสายทำไมของเรานะพี่เจี๊ยบนั่นเองฮะตอนนี้โอ้โหอยู่ปัตตานีเลยนะฮะตอนนี้ไปส่งของนะฮะเพราะว่าต้องวิ่งกลับมาอยุธยาอีกโอ้โหนับถือใจพี่แกเหมือนกันเนาะก็ขอให้พี่เจี๊ยบเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมแค้วคลาดปลอดภัยนะครับโอเคครับโทรเข้ามาวันนี้พี่เจี๊ยบด้วยฟังเพลงไปด้วยเนาะขับรถไปด้วยเพลินๆนะฮะจะได้แบบไม่หลับโอเคนะฮะผลงานเพลงร้องไห้ได้ไหมครับของพี่แซคชุมแพนะครับก็พิเศษให้ทุกคนที่รับชมรับฟังอยู่นะตอนนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานของพี่เจี๊ยบด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับผม

กลิ่นหอมของเธอยังอยู่ชวนฝันเห็นแล้วมีพลังหวั่นไหวดูว่าผ่านมาไม่นานก็ผ่านไป

0: สีมาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: เอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ

0: ไอยารารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หลิวอาจริยาครับสังกัดมิวสิกดีๆนั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลที่โคเวอร์ได้แบบโอ้โหมันมากเลยนะครับผลงานเพลงนี้นะครับพี่เสือจ๋านั่นเองครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

จบไปแล้วพี่น้องโอ้ยสองของงานเพลงครับปริญญาไกรตรีครับพี่น้องครับของเมกอภิสิทธิ์ครับฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุภการนั่นเองครับโอ้ยสองหนุ่มมาแรงนะครับพี่น้องแถวอีสานนะครับจอห์นนี่มิวสิกนะกับบังเอิญมิวสิกเนี่ยเขาเรียกว่าคอแลบกันพี่น้องแล้วก็ผลงานเพลงของไอเมทไทยนะครับผมเสียงอยู่ใสเสียงพี่น้องเสียงอยู่ใสเสียงนี่สิทธิ์ของเจ้าครับผมผลงานเพลงป้าดมวนด้วยกันนะฮะมื้อนี้อาจที่เสียงแหบขอโทษขออภัยพี่น้องน้ำก็แล้วกันนะครับผมโอ้ดีเจเป็นวัดแล้วบาท

0: เนี่ยต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับทักทายพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางไลฟ์สดนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับวันนี้ก็ยาวๆไปนะครับอยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มเลยนะครับฟังเพลงเพราะๆไปเรื่อยๆกันละกันนะครับในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เอาละครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ก็แล้วกันนะฮะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: DPA เงินฝากคุณรอคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนเงินเลยยิ่งเงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

0: อันปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคนเราคุ้มครองโทร1158

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะก็เจอกันค่ะเวลาดีๆดึกนิดนึงค่ะคุณผู้ฟัง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะวันนี้เนี่ยก็นะคะ เลือกงานเพลงสนุกๆแบบเป็นหมอลำเดอจ้านะคะมาฝากคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแล้วก็สีฟ้อนสีเซิงกันเลยนะคะตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงนะคะเริ่มต้นมากับงานเพลงของพี่จ๊อบจอยโอ้โหฟังบอกเลยว่าไม่ได้ฟังนานมากแล้วว่าเพลงนี้นะคะจ๊อบจอยกับสาวนาสอนน้องนะคะแล้วก็ต่อด้วยสุดเหงางานจากพี่บุญตาเมืองใหม่นะคุณฟังแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้ขยับเข้ามาในยุคใหม่หน่อยนะหอยกอดผู้ยอดรวยในงานจากบิวจิตชริยานั่นเองนะคะ3งานเพลงสนุกๆ กับฮิตมาราธอนของเรานะคะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศของเราเลยนะจ๊ะ77จังหวัดเนาะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะนะรับชมแล้วก็รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์www.lt

tmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันหลายๆคนโหลดเอาไว้เราด้วยนะคะสะดวกมากๆกับ MCOT Connect นะคะฟังได้หลายรายการคุณผู้ฟังนะคะวิทยุตลอด24ชั่วโมงแล้วก็รวมถึงติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยได้ด้วย MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากคุณผู้ฟังด้วยเนาะแล้วก็สำหรับช่องทางนะคะของทางลูกทุ่งมหานครของเราที่คุณผู้ฟังเนี่ยนะคะจะเข้ามาทักทายแล้วก็เห็นหน้าดีเจนะคะสดใสซับซ่าก็เข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live ได้นะคะที่เพจ LTM FM 95ของเราก็มีไลฟ์ทุกชั่วโมงคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้ก็นะหลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมาทักทายเนาะว่าวันนี้สมาชิกของเรามีใครมากันแล้วบ้างมีใครมารายงานตัวกันบ้างนะคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สุบอกว่าอยู่ทางยุโรปนะทางไกลแต่ว่าสัญญาณเสียงสัญญาณภาพชัดมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะก็วันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะมอบเพลงพิเศษพิเศษนั้นให้กับใครเนี่ยนะโทรเข้ามาได้เลยนะคะอีกสักครู่นึงกับสายชิวฮิวใจของเรานะคะสายหน้าใหม่รออยู่นะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะอยากจะจองสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยตอนนี้น้องกว่างกว้างนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังส่วนใครที่บอกว่าเขินนะไม่อยากคุยสายหน้าไมค์เกรงใจด้วยอะไรด้วยก็ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังฝากเพลงไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนทาง SMS ของเราค่ะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาเลยนะคะที่4689400นะ4689400มีเข้ามาแล้วด้วยนะคะต้นชั่วโมงนะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะจากคุณแม่อรุณแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยจากพี่คนโคราชด้วยอันนี้เป็นข่าวประจำเลยนะจะเป็น2ข้อความแรกที่ส่งมาเร็วมากๆเหมือนแบบตั้งมาแล้วก็ปลูกเอาไว้เลยอะขอบคุณนะคะนะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยค่ะทางเพจของเราด้วยนะที่ LTM FM 95ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์คุยสายหน้าไมค์กันนะคะรออยู่นะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันค่ะ02-248-1366นะใครที่บอกว่าโทรยากมากเลยโทรไม่ค่อยติดเอาวันนี้ลองกันอีกสักครั้งหนึ่งเนาะนะคะระหว่างรอสายค่ะจัดงานเพลงที่บอกเลยว่าไวรัลมากๆไวรัลมากๆทุกแพลตฟอร์มแล้วเขาก็มีเหมือนเป็นชาเลนจ์นะเป็นแบบว่าฟอนงามๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพลงเนี้ยเดี๋ยวต้องไปฟังนะงานเพลงใหม่ก็ถือว่าใหม่อยู่แหละนะคะกู่แคนฟีเจอริ่งกับพี่ก้องห้วยไร่นะแคนห้างนางฟ้า

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิลใจมาแล้วจ้านะคะในช่วงนี้ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพนะคะสายมารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่มนัสค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะโอ้ช่วงนี้พี่มนัสโทรมาแทบทุกวันเลยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้คุยสายหน้าใหม่เลยเนาะ
2: ก็คือกับน้องตาแล้ว
1: คุยใช่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าช่วงนี้อะไรเงี้ยช่วงใกล้ๆที่ผ่านมาอะไรเงี้ย
2: ก็ปีนี้ครั้งนี้ครั้งที่สอง
1: นั่นแหละนะคะโอเคพี่มนัสสบายดีนะคะ
2: สบายดีครับ
1: สบายดีครับฟังจากเสียงแล้วสดใสเลยร่างกายแข็งแรง
2: อายุก็มากแล้วก็ร่างกายก็ยังแข็งแรงน้อง
1: สุดยอดเลยตอนนี้อยู่ไหนคะเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงข้างๆได้ยินเสียงรถเมื่อกี้หรือไม่ใช่
2: ก็บ้านก็อยู่กับถนนอยู่เพียง10เมตรน้อง
1: อ๋อโอเคค่ะแต่สัญญาณชัดเจนเน
2: าะชัดเจนครับชัดเจน
1: ชัดเจนค่ะวันนี้บอกอยากฟังเพลงคนดีของแม่ของสายันสัญญาหรอคะ
2: ของสายันก็ได้ของสายันยืนโดนสายันสัญญามันมีอยู่3เวอร์ชั่นแล้วก็เยอะนะแกครับ
1: อ๋อแต่หนูหาเจอเป็นสายันสัญญาได้เนาะ
2: ก็ได้ครับได้
1: เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยเนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมและพี่มนัสอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ก็มอบให้กับทุกคนแล้วก็พี่อนันต์ที่ตัวสายหน้าใหม่ของน้องลูกตาเนี่ยคนที่อยู่อะไรพิจบูลน่ะน้อง
1: อ๋อพี่นันใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ค่ะโอ้ได้เลยน่าจะฟังอยู่แหละตอนนี้พี่นันฟังทุกคืนอืมค่ะ
2: ผมพี่ก็ฟังทุกคืนน้องจัน
1: จ้าขอบคุณมากหนูเห็นแล้วพี่มานะฝากเพลงเข้ามาทุกคืนเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ก็พี่ฟังน้องจันมา3ปีกว่าแล้วน้อง
1: แต่หนูจัดมา

0: สองปีกว่าเองนะถามพาม
1: ไม
0: ่ฮะ
1: บุกครั้งแรกพี่ขอเพลงน้องลูกันน่ะ
0: จ้ะ
1: เพลงโรธาน้ำใจอ่ะน้อง
0: โอ้จ้ะก็มันน้อยจ้ะ
1: ก็น้องจันบอกว่าเอาน้ำไหม
0: อ
1: ื
0: ม
1: ก็พี่บอกว่าไม่เอาพี่ไม่เคยพูดไม่เคยดู
0: อ๋อไม่เคยคุยหน้าไมค์ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: จ้ะ
1: ก็หลายครั้งเอาก็เอาวะ
0: ลองดูไม่เป็นไรเลยคุยกันสนุกสนุกค่ะพี่เหมือนเราคุยกันแค่สองคนค่ะไม่มีใครได้ยินเราหรอกจริงๆ
1: ก็
0: จ้ะ
1: ก็ความพี่ฟังจากวิทยุน้อง
0: จ้ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ก็กว่าจะได้จุดเบอร์โทรได้
0: อืม
1: ก็ไลค์ขึ้นอยู่
0: เข้าใจแบบว่าเบื่อบางทีเราจดไป2ตัว3ตัวเอ๊ะตัวที่4อะไรแล้วนะรออีกวันนึงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่เนาะ
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้จัดเพลงเพราะๆให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่มนัสมากๆนะคะ
1: ก็น้องนุ่นจัน
0: ค่ะ
1: มาไว้ทุกสิ่งทุกสายที่โทรหานะ
0: ค่ะได้เลย
1: แล้วก็ขอบคุณน้องน้องกวางด้วยนะ
0: ค่ะน้องกวางด้วยจ้ะ
1: น้องแป้งก็ไม่รู้ยังไงหลายคืนเนี่ยก็ไม่ได้ยินนะ
0: อ๋อเดี๋ยวน้องแป้งมารับหน้าที่ต่อน้องกวางด้วยค่ะโอเคเนาะ
1: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นี่คิดถึงน้องแป้งเดี๋ยวน้องแป้งมานะคะสายชิวฮิวใจจัดให้เลยกับเพลงนี้คนดีของแม่สายันสัญญาค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราพี่มนัสนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะงานเพลงเพราะๆความหมายดีๆนะคะจากไซเอ็นสัญญานะคะเสียงนี้คนดีของแม่นะคะอย่างที่พี่มนัสบอกว่าจริงๆเราก็มีหลายเวอร์ชั่นเลยนะคะมีของสายนิรันดรมีอาแอลยอดรักด้วยนะคะแต่วันนี้ก็เลือกไป1เวอร์ชั่นเนาะนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมคุณผู้ฟังคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพลงไหนมีโอ้โหนักร้องนำมาร้องใหม่เยอะหลายเวอร์ชันอะไรเงี้ยค่ะก็บอกได้นะเดี๋ยวหาให้นะคะยินดีจัดให้อยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยนะคะใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่โทรเข้ามาได้เลยค่ะตลอดทั้งชั่วโมงนะคะที่02-248-1366นะคะมาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างนะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95สวัสดีพี่สุนะคะอีกครั้งนึงคุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะแม่เกลพี่อรุณีค่ะแล้วก็พี่สว่างบอกว่าสวัสดีครับพัทลุงนะอยู่พัทลุงชมอยู่นะจ๊ะพี่เรดมี่นะพี่หนูพินบอกสวัสดีครับปีเจลูกตาคนสวยอำเภอสองดาวจากจังหวัดสกลนครนะคะสกลนครฝนตกทุกวันเลยครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะบอกพี่ลูกตาคนสวยดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณมากนะคะนะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยพี่บุญช่วยค่ะพี่บุญช่วยพี่อรุณีบอก FC จ้ะจากสุโขทัยนะคะขอบคุณค่ะพี่อุทัยพี่เบลเบดนะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเช่นเคยน้องหนูดีน้องแชนะคะพี่วันเพ็ญค่ะพี่นารีค่ะพี่ถาวรบอกฟังอยู่จากภูเก็ตเลยนะคะขอบคุณมากๆพี่ประธานพี่นิดหรือว่าลุงดำมังขันจากนครศรีธรรมราชนะคะน้องสรายุทธนะน้องสรายุทธด้วยนะคะพี่ศักชัยค่ะพี่จิรวรรณพี่นครบพี่ชื่นชมค่ะอันนี้ก็นะทักทายผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะแล้วก็พี่ทองรวมกับพี่วิจิตพี่ประเดิมด้วยนะคะเข้ามาล่าสุดแล้วก็คุณแม่คุณแม่ชนิสรานะคะแนะนำงานเพลงของน้องเพชรคทาวุฒิมาด้วยกับอ่านเกมไม่ขาดนะเพลงใหม่เลยเนาะแล้วก็พี่ฮามิหรือเปล่าหนูอ่านผิดขออภัยนะคะบอกว่าลูกตาคนสวยจากปัตตานีนะจ๊ะทักทายค่ะขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะนะคะอย่างนี้อย่างนี้ คือตอนแรกก็นะมีคนเขาเปิดไปยังเนาะวันนี้อะไรเงี้ยก็เห็นมีเปิดไปแล้วบ้างแต่ว่าชั่วโมงนี้อ่ะข้อความสายหลังไมค์เยอะมากๆนะคะสายหลังไมค์เยอะมากๆทั้งพี่อ้อมสุราษฎร์คุณแม่ทันพิชาจากลาดพร้าว71นะคะพี่ขวัญจากสุโขทัยนะคะแล้วก็มีมาทางไลฟ์ด้วยนะคะก็เลยจัดให้เลยก็ได้งานใหม่ล่าสุดจากดีเจลูกตาลชนิชาเองนะคะ ดอกชบาสีแดงค่ะให้บิกัสโนฮานา

0: Unicorn Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะนะตอนนี้หลังไมค์บอกเลยว่ามีเพลงที่เกี่ยวกับแม่เข้ามาเยอะเลยค่ะเยอะมากๆจริงๆเดี๋ยวทยอยจัดให้เรื่อยๆกันละกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็แม่เหมือนกันคุณผู้ฟังแต่เป็นแม่ห้างแม่ห้างผู้ใดมากกวนผู้ใดเอวดีผู้ใดมากกวนกราบเรียนเชิญด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะ
3: ขออนุญาตวางก่อนได้ไหม

0: ขอบคุณค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟู้ดกลั

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: งานจากพี่ต่ายอรทัยนะครับเพลงนี้ถึงดังยังห่วงแม่ค่ะฝากมาทางหลังใหม่จากพี่สาวชุมพรนะคะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะเพลงที่คุณผู้ฟังฝากมาเช่นเคยพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมินะคะกับเพลงของพี่ปูพงศ์สิทธิ์คัมภีร์แม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เราจะพักสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชลิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้ง

นพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
3: 23:03 น.นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะสายมารออยู่แล้วด้วยนะคะกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจากหนองคายค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
4: สวัสดีครับพี่ลูกตาลครับ
3: อ๋อนะคะต่างคนต่างเรียกพี่นะคะเราจะไม่ยอมกันนะคะรบกวนปิดเสียงวิทยุให้ก่อนได้ไหมเอ่ยแป๊บหนึ่งเนาะได้นะคะรบกวนนิดนึงเรียบร้อยนะ
4: ครับผม
3: ขอบคุณมากมากเลยค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
4: ยังครับ
3: ยังเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ
4: ครับพอดีผมเพิ่งมาฟังรายการพี่เป็นครั้งแรกครับ
3: จริงเหรอหมายถึงว่าวันนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ด้วย
4: เพิ่งผมเพิ่งมาฟังวันนี้เพิ่งเจอวันนี้แหละ
3: หมุนมาเจอวันนี้เป็นวันแรก
4: ครับ
3: แล้วก็โทรติดเลยตั้งแต่วันแรกเหรอคะ
4: ก็เพิ่งโทรติดวันนี้เป็นวันแรกด้วย
3: สุดยอดเลยสุดยอดเลยรอแล้วกันที่ฟังอยู่ทางออนไลน์หรือว่าทางวิทยุนะคะเมื่อสักครู่เปิดทางไหน
4: ฟังทางวิทยุครับ
3: ฟังทางวิทยุเลยนะคะที่หนองคายรับอสมทหนองคายเลยหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงคะพี่หนุ่ม
4: อสมทหนองคาย
3: ชัดเจนไหมคะเป็นยังไงบ้างสัญญาณเสียง
4: ชัดเจนดีครับ
3: ชัดเจนดีนะคะโอเคแล้ววันนี้ฟังเป็นวันแรกแล้วจะเป็นจะมีวันต่อไปไหมหรือเป็นวันแรกแล้ววันสุดท้ายเลยจะไม่ฟังแล้ว
4: ก็จะฟังทุกวันแหละครับ
3: หยอกเล่นโอ้โหนะทีนี้จะต้องอันนี้ไว้เลยค่ะพี่หนุ่มเราต้องล็อกไว้เลยมันแปลว่าFM 95นะเอาไม้จิ้มลูกชิ้นน่ะเอาสอดไว้มันจะล็อกไว้เลย
4: พี่ก็ว่าป๊า
3: เคยไหมที่แบบเวลาเราหมุนแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรแล้วมันหลวมมาแล้วคุณก็เอาไม้เหมือนเป็นอันเล็กๆอ่ะเหมือนไม้จิ้มฟันไปจิ้มไว้
4: พี่ของผมมันเป็นวิกิตอน
3: โถคุณจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันยุคสมัยไหนแล้วคุณลูกตาคุณจะมาเอาไม้มาเสียบ เป็นดิจิตอลก็จะหาง่ายใช่ไหมคุณเขาจะขึ้นตัวเลขเลยใช่ไหมคะ
4: คร
3: ับ นะขอบคุณมากๆเลยดีใจมากเลยนะวันนี้ที่หมุนมาฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะแล้วก็ได้คุยสายหน้าใหม่กันด้วยนะ
4: ตามจริงผมก็ติดตามมาหลายปีแล้วนะคืนนี้นะ
3: รอแล้วปกติฟังทางไหนคะได้เห็นติดตามข่าวสารของคลื่นทางไหนคะ
4: ก็ฟังแต่คลื่นนี่แหละส่วนมากจะฟังแต่ลูกทุ่งมหานคร
3: อ๋อเข้าใจแล้วคือฟังอยู่แต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยเพิ่งจะหมุนมาเจอถูกไหม
4: ครับพอดีถ้าวันไหนผมไม่ได้ไปทำงานผมก็จะฟังปกติ
3: อ๋อถ้างั้นแสดงว่าปกติฟังช่วงกลางวันเหรอคะ
4: กลางวันครับ
3: อืม
4: ถ้าช่วง4โมงเย็นผมก็ออกจะออกไปทำงานถึง2ทุ่มหรือ3ทุ่ม
3: อ๋อก็เลยปกติไม่ค่อยได้ฟังตอนกลางคืน
4: คร
3: ับนะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะนะเป็นไงบ้างคะวันนี้หนองคายอากาศดีไหมฝนตกไหม
4: ฝนตกครับพี่ฝนตก
3: ฝนตกเนาะช่วงนี้ฝนตกไปทั่วเลยนะพี่หนุ่มนะ
4: 6โมงเย็นเพิ่งหยุดตก
3: หรออ๋ออยู่แถวไหนคะเนี่ยหนองคายอำเภออ
4: ยู่ในเมืองเลย
3: อำเภอเมืองหนองคายเลยเนาะนะคะโอเควันนี้พี่หนุ่มบอกอยากฟังเพลงให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยพรุ่งนี้ก็วันแม่แล้วเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนนี่ก็เป็นวันแม่แล้วบอกอยากฟังของพี่เอกพลมนตรการเนาะดอกไม้วันแม่ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: นะแล้วก็พี่หนุ่มเนี่ยก็ใจตรงกันกับพี่เอกชัยจากราชบุรีด้วยเหมือนกันขอเพลงเดียวกันมาเลยก็เลยว่าเอ้านะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้เลยนะ
4: เพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่แล้วครับ
3: ใช่ไหมคะแล้วอยากจะมอบให้ใครพูดได้เลยนะคะพูดได้เลย
4: ก็มอบให้แม่ทุกคนครับที่เป็นแฟนรายการของพี่ลูกตาล
3: นี่ค่ะได้เลยโอเคก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันค่ะพี่หนุ่มเดี๋ยวพูดตามแต่เลยนะ
4: ครับ
3: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง

0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอไอยราอาห่า
0: และไอไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
0: อายลาอ่า
1: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆถ้ามีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะพี่หนุ่มนะ
0: ครับผม
1: ครับรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
0: เช่นกันนะพี่ครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับ
1: อ่าล่ะค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะไหนๆเนี่ยพี่หนุ่มจากหนองคายนะคะก็ฝากเพลงวันแม่มาแล้วนะคะกับดอกไม้วันแม่เอกพลมนตรการเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพาเรทนี้มอบเป็นพิเศษสำหรับคุณแม่ทุกๆท่านเลยค่ะ

0: สีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆนี่ค่ะมอบเป็นพิเศษสำหรับคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะเริ่มต้นกระบวนพาเรดกับเพลงที่สายหน้าไมค์ของเราฝากเข้ามาพี่หนุ่มหนองคายแล้วก็พี่เอกชัยจากราชบุรีด้วยกับดอกไม้วันแม่นะคะแล้วก็ต่อด้วยจากใจลูกชายแม่เบิ้ลปทุมราชนะคะเพลงนี้พี่แสงจากจังหวัดตากนะคะฝากมาแล้วก็มากันที่คุณแม่รำไพแสงทองนะคะฟีเจอริ่งกับน้องเมย์จิรพรนะฟังเดอร์แม่สิวาเนี่ยแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กล่อมลูกนะคะสุนารีราชสีมานั่นเองนะคะพรุ่งนี้ก็วันแม่แห่งชาติแล้วคุณผู้ฟังนะคะใครที่นะวางแพลนไว้ว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวนะคะหรือว่าอาจจะได้หยุดพักผ่อนอะไรอย่างเนี้ยได้อยู่กับคุณแม่มีกิจกรรมต่างๆร่วมกันหรือว่าใครที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคุณแม่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นะอย่าลืมโทรหากันสักนิดนึงจริงๆเรามีความรักมอบให้กันได้ทุกวันอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังเนาะแต่ว่าเผื่อบางคนอาจจะทำงานเยอะอะไรเยอะก็ถืออ่ะเป็นวันนี้เป็นวันพิเศษเนาะนะคะส่งความห่วงใยถึงทุกท่านเลยทั้งคุณแม่คุณลูกคุณพ่อด้วยนะคะครั้งครอบครัวเลยนะทักทายเพิ่มเติมพี่ทองรวมนะคะพี่เดียวจรัญรโนดนะคะแล้วก็พี่คันชิดค่ะคุณแม่น้องแม่น้องด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็พี่เดียว .com บอกมาแล้วมาแล้วมาดึกหน่อยนะครับนะพี่เอกรินนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่เหี่ยวด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้พี่รง JP บอกฟังอยู่นะครับพี่นันทาพี่จรูนหน้าแก้วนะคะขอบคุณมากๆพี่โกท้วมนะฟังอยู่ทุกคืนเลยลูกตาลคนสวยขอบคุณมากๆค่ะพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะพี่นักรบแล้วก็พี่อเนกจากศรีสำโรงสุโขทัยพี่จงมีเงินแล้วก็พี่สายชนนะสวัสดีน้องเต้ยด้วยนะคะเอาล่ะช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยพี่จำลองจากสุโขทัยฝากมานะคะจดหมายจากแนวหน้า

ราเฝ้าร้อง

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่แจ๊สนะพี่แจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กนะคะฟีเจอริ่งกับเกมสุจิตราค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงทิ้งกันไม่ได้หรอกเพลงนี้นะคะคำร้องโดยพดุงทรงแสงทำนองพี่บ๊อบบี้3บาท

50นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่บ๊อบบี้3.50 บาทแล้วก็พี่ฟอร์ดธนากรด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยทิ้งกันไม่ได้หรอกแจ๊สสมุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กฟิชริงเกมสุจิตราค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะคุณผู้ฟังขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงนี้ช่วงนี้จากมหานครชาร์ตของเราค่ะคำเอยค่ะอยู่ในฮิตที่16นะคะงานจากยุ้ยมานะศักดิ์ค่ะจากสังกัด Friend Music แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเพลงน่ารักน่ารักนะคะเป็น Safe Zone กับพื้นที่ปลอดภัยนั่นเองงานใหม่ล่าสุดจากพี่พิมดาของเรานี่แหละนะคะอยู่ในฮิตที่9ด้วยนะคะจัดให้เลย2งานเพลงนี้กับช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต20

0: 4ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: แน่

0: โซ่จริงไหมน้อง
1: สุดอีหลีอ้ายจัดให้เลยนะคะเป็นพิเศษสำหรับคนโสดนะคะกับโสดจริงหรือเปล่างานจากวงแทมารินนั่นเองนะคะโอ้เนี่ยคนโสดฝากมาหรือเปล่าไม่รู้พี่ดำเกลิงนะคะจากพิษณุโลกนะคะฝากมาช่วงท้ายๆเลยนะตอนนี้ 23:54 ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราส่งท้ายกันเลยแล้วกันเนาะกับเพื่อนเพลงหวาน
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยนะน้องแป้งนะคะเขาฝากมาบอกว่าอยากฟังงานของพี่ณราธิวงศ์ชาตรีนั่นเองกับรักอำพรางนะคะก็จัดให้ในช่วงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านที่เขามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงเลยตั้งแต่4ทุ่มยาวมาถึงเวลานี้นะคะแล้วก็สุขสันต์วันแม่ล่วงหน้าด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: เทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สามผลงานเพลงค่ะแนะนำตัวจากน้ำแข็งทิพวรรณนะคะตามมาด้วยชอบที่เธอเป็นเธอจากวงแทมารีนและปิดท้ายด้วยมักเจ้าบักคักนะคะบาสสิทธิชัยโจอี้วีรพลในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: เที่ยงคืน15นาทีนะคะอยู่กับเมธิชาจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วมีคนบอกคิดถึงน้องเมย์จังเลยแสดงว่าเมื่อวานหายไปใช่ไหม ไม่ได้มาทุกวันละสินะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลสุธิชานั่นเองนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงไหนเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะมอบผลงานเพลงให้กับใครนะคะส่งความรักความคิดถึงผ่านนักจัดรายการของเราได้ทุกๆช่วงเลยนะสวัสดีนะคะไปยัง LTM FM 95นะคะผ่านทาง Facebookไลฟ์ด้วยนะคะและรวมถึง TikTok นะคะเมธิชานะนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านบอกว่ามีช่องทางอื่นไหมมีสิคะมีเลยแหละเพราะที่เรายังเป็นวิทยุอยู่นะ เรายังเป็นวิทยุอยู่นะมีคนบอกว่าอ้าวเหรอมันเป็นวิทยุใช่ไหมเพราะว่าบางคนเขาเข้ามาดูจากทางออนไลน์ไงแล้วเขาไม่รู้ว่าคลื่นของเรามันคือคลื่นวิทยุนะคะแล้วก็ชอบมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมฟังวิทยุถึงเร็วกว่าทางอินเทอร์เน็ตนะคะแน่นอนค่ะเพราะว่าคลื่นวิทยุมันไปทางอากาศนะคะแต่ว่าอินเทอร์เน็ตมันไปทางสายเนาะสายสัญญาณนะคะดังนั้นไม่แปลกค่ะที่วิทยุจะเร็วกว่านะคะเพราะว่าบางคนเล่นเปิดพร้อมกันไงเปิดวิทยุด้วยเพราะว่าอยากจะฟังเสียงและเปิดอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะดูทางออนไลน์ด้วยเพื่ออยากจะดูหน้าแล้วพอเปิดพร้อมกันเป็นยังไงปากไม่ตรงเพราะว่าวิทยุมันเร็วกว่านะคะดังนั้นเอาสักช่องทางหนึ่งทางไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะนะคะวันนี้อยากจะฟังผลงานเพลงไหนแล้วก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะ022481366นะคะวันนี้มีพี่แป้งรอรับสายนะ022481366ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่วันแม่แห่งชาติด้วยนะคะลูกๆทั้งหลายทั้งแหล่นะจ๊ะอยากจะมอบผลงานเพลงไหนให้กับคุณแม่ก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะช่วงนี้เห็นบอกว่าดอกมะลิแพงขึ้นด้วยเนาะมันก็มีหลากหลายช่องทางนะคะให้เราเลือกซื้อได้พวงมาลัยต่างๆอย่างเงี้ยใช่ไหมช่วงนี้ดอกไม้เหมือนช่วงวันวาเลนไทน์เนาะวาเลนไทน์ดอกกุหลาบก็จะราคาแพงขึ้นนี่ก็เหมือนกันเลยนะดอกมะลิก็แพงขึ้นเหมือนกันนะก็ลองช่องทางเลือกมีเยอะแยะนะคะก็มีหลากหลายวิธีที่เราจะส่งมอบความรักแต่ถ้าถามว่าพวงมาลัยก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความแบบเคารพนับถืออยู่เนาะแล้วก็ถ้ามีหลากหลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องเป็นดอกมะลิเป็นดอกอื่นได้ไหมจะบอกว่าดอกมะลิเนี่ยที่มันเป็นสัญลักษณ์วันแม่เพราะว่ามีกลิ่นหอมที่ยาวนานมีสีขาวที่บริสุทธิ์เขาก็เลยรู้สึกว่าดอกมะลิเนี่ยเปรียบเสมือนดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของคุณแม่รักไม่มีวันโรยราก็คือกลิ่นมันอยู่นานเนื้อไหมกลิ่นมันอยู่นานและเป็นรักที่บริสุทธิ์ก็เลยใช้ดอกไม้สีขาวที่บริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมนานเสมือนความรักของแม่ที่รักลูกไม่มีวันจืดจางอะไรเงี้ยนะอ่ะก็อยากจะฟังเพลงไหนก็โทรกันเข้ามาได้นะคะ022481366ในช่วงนี้

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงนี้นะคะซ่าชิลฮิวใจขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดี

0: ค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
1: เชื่อนันจังหวัดน่าน
0: จังหวัดน่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ
1: ์โอ้ฝนตกเยอะทุกวันเลย
0: มีที่ไหนน้ำลงน้ำหลากอะไรบ้างไหมเนี่ย
1: แต่ทั้งเหนือทั้งบางปูท่าบางขวาก็มีแต่มันไม่เหมือนปีที่กายที่แล้วว
0: ันนี้แอบอ่าน
1: แต่คุณมีปอนชั่วหน่อย
0: วันนี้แอบอ่านว่าเชียงใหม่มีน้ำหลากด้วย
1: ครับ
0: ฝนตกเยอะเนาะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะจังหวัดน่านน้องเมย์เคยไปมาแล้ว
1: เหรออ
0: ันนี้อยู่ในเมืองเลยไหมคะหรือว่าที่ไหนนะ
1: ผมอยู่อำเภอเวียงสาครับผม
0: อยู่อำเภออะไรนะ
1: อำเภอเวียงสา
0: เวียงสามีสถานที่ท่องเที่ยวได้ไหม
1: ก็มีแล้วก็มีหลายที่เนาะทางมาทางนาน้อยก็มีขุนสถานแล้วก็ป่าปักนายไปเหนือก็ที่บอกเกลือ
0: ของเมย์ไปของเมย์ไปสปันปะ
1: สปันเหรอ
0: ใช่สวยนะสวยแบบเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็ชอบตอนในเมืองเนี่ยลงมาในเมืองเนี่ยวัดสวยมาก
1: ครับมันมีวัดแช่แห้งวัดช้างคำบริหารแล้วก็วัดภูมิ
0: สวยแบบสวยเลยอ่ะรู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงความแบบศิลปะทางเหนือ
1: ครับ
0: แ
1: ต่ในอำเภอเมืองมีวัดเยอะ
0: ใช่
1: ใกล้กันเยอะ
0: เดินหนูเดินใกล้ๆศาลากลางนี่แหละแล้วก็มีไปไหว้อะไรนะเสาหลักเมือง
1: อ๋อเสาหลักเมืองวัดมีเมือง
0: ก็เลยแบบว่าได้ไปไหว้แถวๆนั้นแล้วก็มีเขามีจักรยานให้เช่าอะไรเงี้ยก็ไปปั่นอยู่ตรงนั้นนะ ใช่แล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะด้วยความที่มันไม่ใช่จักรยานเราอะเราจำไม่ได้ว่าจักรยานคือหน้าตาแบบไหนตอนขากลับก็เลยเดินหา ตรงเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีตลาดใช่ไหมคะ
1: ตลาดเยอะ
0: ใช่น้องเมย์ก็จะแบบเอาจักรยานไปจอดแถวๆนั้นแหละแล้วพอกลับมาทีโอ้ประชากร ประชากรจักรยานเพียบตายแล้วตอนแรกจอดกันอยู่2คันหันมาอีกทีเอ้าเพียบเลยอ่ะเก๋ๆนะคะแต่ชอบบรรยากาศความน่ารักแล้วก็ตอนอากาศมันเย็นดีด้วย
1: ครับ
0: เนาะ
1: ปีหน้าปีหน้าที่จะมาถึงนี่มาเที่ยวอีกนะยินดีต้อนรับทุกคนเลย
0: กลัวเรื่องเดียวเลยกลัวการขับรถขึ้นเขาเวียนหัว
1: ไม่ต้องขึ้นเขา
0: หรอ
1: เออ
0: วันนั้นขับไปสปันคือแบบโอ้ขึ้นเขาแบบว่าแล้วเหมือนพี่ๆเขาพูดภาษาอะไรไม่แน่ใจภาษาเหนือที่แบบเราฟังไม่รู้เรื่องอ่ะ
1: กูกำเมียงกูกำเมียง
0: สักอย่างนึงฟังแล้วแบบฮ่าแต่ว่าน้องน่ารักมากน้องเด็กๆขายของช่วยคุณแม่น่ารักน่ารักแวะไปทักทายเขามานะคะอ่ะวันนี้เข้าสู่วันแม่แล้วฝากอวยพรให้กับคุณแม่หน่อย
1: จะได้พี่ขออวยพรวันแม่เนาะ
0: ค่ะ
1: ขอน้องเมธิชาแล้วก็แม่ทุกคนในทั่วโลกทั่วประเทศจะมีความสุขความเจริญมีโชคมีลาภอยู่เย็นเป็นสุขมีพละอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวขอเปิดคาถาเปิดโลกเปิดชาติโลกเปิดโชคลาภให้แม่หน่อยเน
0: า
1: ะ
0: เปิดชาบโลกเปิดโชคลาภอ๋อ
1: โชคลาภ
0: โอเคเปิดยังไงอ่ะ
1: พูดทางเปิดธรรมเปิดสังฆเปิดพระพุทธเจ้าองค์ประเสริฐเปิดโลกด้วยบทว่านะโมโคทายะเปิดผ้าเปิดฟ้าเปิดดินเปิดทรัพย์เปิดศีลเปิดโชคเปิดลาภเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดบุญกุศลคุณงามความดีเปิดดวงเศรษฐีเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดดวงอภิมหาเศรษฐีเปิดดวงชราเปิดดวงราศีเปิดความมั่งมีเปิดความสำเร็จร่ำรวยมั่นคงยืนยงมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงโด่งดังมีเงินมีงานรับยศสรรเสริญเจริญก้าวหน้าแก้วเงินทองไหลนองเข้ามามีคนเมตตาชนะหมู่มารอยู่สุขสำราญณชาลิติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาเงินคำไรมาณชาลิติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาข้าวของเสื่อปฏิไหลมาหน้าชาลิติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาเหยียดยศไหลมาหน้าชาลิติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาสติปัญญาไหลมาหน้าชาลิติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาโชคลาภวาสนาไหลมาหน้าชาลิติศีวะเลยจมหาเถโรเทนะปุจิโต

0: โลหะโหมะยะสิมหาลาโภมหาลาภังพระวันตุเตอายุวโนสุขังพลังสมัยความสุขความเจริญ
1: ทุนะคะโอ้โหอวยพรแบบว่ารับทรัพย์เปิดโลกกันไปเลยนะโอเควันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: หนึ่งเดียวของแม
1: ่หนึ่งเดียวคือแม
0: ่ใช่ไหมหนึ่งเดียวคือแม
1: ่จากพลอยนะคะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
0: ครับผม
1: โอเคค่ะ
0: มีโชคมีลาภทุกคนนะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ เวลาจำกัดนะคะมีคนบอกว่าอยากให้พี่เขาอู้กำเมืองให้ฟังหน่อยอู้เหนือให้ฟังหน่อยไม่ทันอ่ะผลงานเพลงนี้ก่อนนะคะหนึ่งเดียวคือแม่ค่ะ

0: นับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: นะคะช่วงนี้คุณผู้ฟังค่ะถ้าใครที่รู้สึกว่าปวดหัวเข่าเริ่มจะต้องดูแลแล้วนะคะวันนี้ค่ะแค่ออกแรงจะลุกนั่งหรือเดินขึ้นเดินลงบันไดนะคะก็ต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นค่ะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะคะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับลดภาระของข้อเข่ารับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราเนี่ยเนาะช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดสะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงหัวเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกนะคะกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบสนใจโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลชีวิตบนเส้นได้หัวใจบนตักแม่จากพี่โพสวนพันธ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวานะคะเป็นท่าบัตเตอร์ไฟฮักกอดตัวเองแน่นๆแล้วก็จะบอกว่าโลกใบนี้มันโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่อย่าลืมใจดีกับตัวเองด้วยนะใครจะใจร้ายกับเรายังไงก็ได้แต่เราจะต้องไม่ใจร้ายกับตัวเองดูแลตัวเองให้ดีมีเมตตากับตัวเองให้เยอะๆอะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะลำบากลำบนนะคะก็อย่าไปทำให้เงินคนอื่นยืมนะคะก็แบบมานั่งรู้สึกผิดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเวลาที่เงินมันไม่มีอยู่แล้วนะอันนี้น่าจะผิดกว่าเพราะว่าตัวเองจะเดือดร้อนนะคะอ่ะก็กระแสข่าวเยอะแยะมากมายในช่วงนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าโหมันมูฟออนยากนะข่าวช่วงนี้แบบร้ายๆแรงๆทั้งนั้นนะคะช่วงนี้ก็เลยอยากจะแนะนำเกี่ยวกับโรคของ PTSD ซึ่ง PTSD เราได้ยินกันมาบ่อยแล้วน้องเมย์เนี่ยก็เคยพูดถึงเรื่องนี้มาแล้วด้วยกับโรคที่เป็นความเครียด

หลีกเลี่ยงการพยายามหนีสถานที่อันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะเราจะมีความรู้สึกว่ากับอย่างเนี้ยโรงเรียนอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปที่โรงเรียนนั้นแล้วหรือว่าผู้คนสิ่งของหรือการจำเหตุการณ์นั้นได้เสมอนะคะอาการอีกอย่างนึงก็คือคิดและรู้สึกในอารมณ์เชิงลบนะคะรู้สึกชาทางด้านอารมณ์หมดความสุขหรือรู้สึกผิดหรือแปลกแยกนะคะบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาอย่างเช่นมีใครเรียกก็สะดุ้งตกใจง่ายหงุดหงิดง่ายหรือไม่ก็นอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอาการเบื้องต้นแนวทางการรักษานะคะคือจิตบำบัดค่ะการบำบัดด้วยความคิดและพฤติกรรมนะคะหรือ CBT หรืออีกอย่างนึงก็คือเป็นวิธี EMDR นะคะก็คือช่วยประมวลผลความทรงจำเอาใหม่แบบค่อยๆไล่เรียงแล้วก็เยียวยาจิตใจกันไปหรือถ้าสมมุติว่าใช้วิธีการจิตบำบัดไม่สำเร็จนะคะก็อาจจะต้องใช้ยาร่วมด้วยอาจจะเป็นยากล่อมประสาทหรือยาทางด้านเกี่ยวกับการควบคุมความรู้สึกความอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกยาพวกเนี้ยจะต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์นะมันไม่มีใครออกอยู่ดีๆออกไปซื้อยาซึมเศร้ากินเองได้อย่างเงี้ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเลยว่าถ้ารู้สึกว่ามีเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกแบบนี้เนี่ยให้ไปพบแพทย์นะการดูแลจากคนใกล้ชิดสมมุติว่าเราอ่ะไม่ใช่คนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่เราคือคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆนักเรียนหรือเราคือคนที่รู้จักกับคนที่เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามนะคะเรามีหน้าที่เข้าใจรับฟังและไม่ตัดสินจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีนะคะคนที่เขาแบบใช้ชีวิตกับแฟนมานานๆอันนี้เล่าส่วนตัวนิดนึงก็คือมีครอบครัวน้องเมย์นี่แหละมีคนนึงเขาแบบเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งนะคะแล้วก็พี่สาวของหนูเนี่ย move on ไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าหุ้ยทำไมอ่ะก็เสียไปนานแล้วนะโอ้ยเขาก็ตายไปนานแล้วเขาตายด้วยโรคด้วยไม่ได้ตายด้วยแบบว่าอุบัติเหตุซะหน่อยไม่ได้ตายด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนที่เขาสูญเสียเราไม่มีวันเข้าใจเขาหรอกว่าเขารู้สึกยังไงเจ็บปวดขนาดไหนเนาะบางคนอาจจะไปเพิกเฉยความรู้สึกของเขาหรือต้องเข้าใจกับว่าผู้ป่วยประเภทเนี้ยเขาจะมีความคิดวนเนื้อไหมวนมันเลยทำให้เยียวยาไม่ได้สักทีต่อให้จะเป็น3ปี4ปี5ปี10ปีเขาอาจจะลืมไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะสิ่งที่เราพอจะทำได้คือรับฟังต่อให้มันเป็น3ปีแล้วเราจะลำคาญพูดไม่จบมันก็ต้องฟังค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกแบบโอ๊ยทำไมไม่ทานไม่ move on แต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาให้ดีที่สุดก็คือแนะนำเขาไปพบแพทย์เลยนะแต่ว่าก่อนที่เขาจะไปพบแพทย์เราซึ่งเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาก็ควรไปพบด้วยเหมือนกันอาจจะแบบขอคำปรึกษาจากแพทย์ว่าเนี่ยเรามีคนใกล้ชิดมีคนในครอบครัวนะเขาเป็นแบบนี้มีอาการแบบนี้เราจะทำยังไงดีแนะนำเขายังไงดีให้เขาอ่ะเข้าสู่กระบวนการรักษาเพราะถ้าเราอยู่ดีๆเราไปบอกเขาเลยว่าเอ้ยไปหาหมอไปแรงไหมแรงเนาะคำพูดแบบเนี้ยเนาะเขาก็จะคิดว่าเอ้ยเราคิดว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือเปล่าแต่สมัยนี้ชื่นชมอย่างนึงว่าทุกคนเริ่มตื่นรู้แล้วว่าการไปหาหมอประเภทจิตเวชหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้ป่วยแบบเป็นบ้านึกออกไหมเราไม่ได้เป็นบ้าซึ่งในชีวิตของเราเนี่ยมันคือคนที่เขาเรียกว่ามีการป่วยทางกายและมีการป่วยทางใจใจของเรามันอ่อนแอได้ร่างกายของเราอ่อนแอได้ใจเราก็อ่อนแอได้ถ้าเราเข้าใจจุดนี้เราจะรู้ว่าผู้ป่วยทุกคนที่ไปพบแพทย์อ่ะมันไม่ใช่ผู้ป่วยที่แบบโอ๊ยป่วยเองอ่ะอยากจะป่วยอยากจะร้องไห้นะวันนี้อุ๊ยนึกอยากร้องไห้จังเลยมันคงไม่มีคนแบบนั้นเนาะนะคะหรือว่าแบบอุ๊ยเธอนี่แบบว่าเรียกร้องความสนใจจังเลยเนี่ยมันจะออกมาจากคำพูดคนที่ไม่มีความรู้นะคะว่าโอ๊ยคนนี้นี่เรียกร้องความสนใจจังเลยแสดงว่าคนนี้ไม่มีความรู้แล้วคุณต้องมีความรู้เรื่องการแพทย์บ้างนะนะคะว่าคนเราป่วยทางกายได้ป่วยทางใจได้ต่างประเทศน่ะเขายังมีการให้พักจากการทำงานเพราะป่วยใจเลยอย่างเช่นอย่างเราป่วยใช่ไหมเราอาจจะเป็นหวัดท้องเสียป่วยเป็นลมพิษอะไรไม่รู้แหละเราก็มีข้ออ้างของเราใช่ไหมแต่ต่างประเทศไม่ต้องอ้างเขาใช้คำว่าป่วยใจได้เลยหมายความว่าวันนี้ไม่พร้อมทำงานเพราะจิตใจรู้สึกแย่เช่นเพื่อนที่ทำงานท็อกซิกจังเลยเจอคำพูดด่าจากหัวหน้างานบ่อยจังเลยวันนี้ไม่อยากไปทำงานรู้สึกไม่พร้อมเขาก็มีวันให้หยุดจากการป่วยใจด้วย

ดังนั้นนะคะเราอาจจะต้องมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินคนอื่นแบบรวดเร็วฉับพลันนะคะเราต้องใช้ความรู้เยอะๆหน่อยในการดูแลคนในครอบครัวของตัวเองเรารักเราหวังดีกับเขาแล้วก็ต้องใช้คำพูดดีๆด้วยนะคะอ่ะฝากเอาไว้ให้คิดในช่วงนี้ไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้น้ำตาแม่จะวงเคสนะคะเข้าสู่บรรยากาศของวันแม่เนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะอยากจะฟังผลงานเพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
3: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะตี1 3นาทีเป้งๆมีคนจะตีกันแล้วเดี๋ยวเปิดเวทีมวยให้ก่อนหยอกๆๆอ่ะวันนี้1สายหน้าใหม่ในชั่วโมงที่2สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
4: พี่เบียร์มีนบุรีครับ
3: พี่เบียร์มีนบุรีออกห่างพัดลมนิดนึงค่ะโอ้ยนึกว่าบ้านพายุเข้า
4: ง่วงนอนพี่เบียร์ควงกะ
3: จริงเหรอจะได้กลับบ้านกี่โมง
4: นู่นแหละครับพรุ่งนี้เช้า7 โมง
3: อืม

0: นั่นแหละสรุปใครหายหน้าหายตานะ
1: พี่เบียร์หาย
0: ไม่ใช่หนูแล้วแหละหนูว่าเพราะว่าเคยคิดอยากหายหน้าหายตาเหมือนกันแต่มันหายไม่ได้จริงๆเคยเหมือนกันเคยที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหนื่อยอยากพักใจอยากหายไปจากโลกใบนี้สักอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยอะไรอะไรวัวอะไรมาวัวมาแล้วร้องเพลงด้วย
2: 28ครับ
0: ฟังรู้เรื่องไหม
1: ดูเรื่อง
0: เขาว่าไงบ้าง
1: ฮะ
0: เขาว่าไงบ้างเขาว่าไงบ้าง
1: เขาบอกว่าเขาบอกว่ามีรถเข้า
0: อ๋อตอนนี้อ่ะนะ
1: ตอนนี
0: ้ใช่รถหรือเปล่า
1: ใช่
0: มันอาจจะเป็นรถคันสีแดงมาสด้าที่จอดอยู่กลางห้าง
1: แสดงว่ารถน้องเมย์แน่เลย
0: ไม่ใช่รถสีขาวไม่คือมันมีเรื่องเล่าไงที่เขาบอกว่ามันเป็นห้างแห่งหนึ่งมีรถมาสด้าสีแดงจอดอยู่กลางห้างแล้วมีรปภแบบไปเจอดีอะไรเงี้ยเราสร้างความหวาดกลัวให้ก่อนกลัวไหมกลัวไหม
1: สร้างความม่วงนอนไว้ให้ก่อนใช่ไหม
0: ไม่รู้เหมือนกันในนั้นน่ะเขาก็เหมือนแบบประมาณว่าเขาก็ไปเจอดีมาไปเจอคนแบบเหมือนนั่งอยู่ในรถพอเรียกมาก็ไม่ยอมลงมาอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปดูอีกทีไม่มีคนแล้วอะไรเงี้ย
1: เอาไม่ใช่หรอไม่ใช่ละ พี่ไม่ได้อยู่ที่นั่น
0: อ๋อเหรอคนละห้างเนาะคนละห้างเนาะอันนั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าห้างอะไร
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่ว่าเขามาเล่าในรายการอะไรอย่างงี้ไงแล้วเราก็ชอบฟังอะไรอย่างงี้ไง
1: โอ้ยแต่คนไม่ขาดก็ไม่อยู่เราวันนี้ง่วงนอนควงเหนื่อย
0: นั่นน่ะสิระวังนะระวังต้องมันระวังการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะอย่าว่าแต่บอกคนอื่นแล้วบอกตัวเองอยู่เนี่ย
1: น่าบอกน้องเมย์ด้วยเห็นไปเสียทั่วเลยเดี๋ยวไปนู่นไปนี
0: ่นี่นอนวันละ2ชั่วโมงมา5วันแล้วอ่ะเบลอแบบเบลอ
1: ระวังมันจะน็อกเอานะ
0: นี่ไงหนูรู้สึกแบบว่าวันนี้หนูอ่านข่าวไม่รู้เรื่องแล้วหนูเบลอแบบเบลอนั่งซึ
1: ม
0: นั่งซึมเป็นส้วมเลยตอนเนี้ยอ่านข่าวไปก็เออไปก็เลยรู้สึกแล้วว่าไม่ได้แล้วต้องปรับตัวเองใหม่แล้ว
1: ตาย
0: ไม่เพราะว่าเราจัดรายการเราเลิกตีสองไงคะแล้วเรามีอบรมตอนแปดโมง
1: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่เบียร์อยู่เพื่อน
0: นั่นน่ะดิอยู่ถึงตีสองแล้วอบรมแปดโมงอย่างเงี้ย4-5วันติดๆอ่ะแบบรู้สึกแบบไม่ไหวอ่ะจะไหลอ่ะ
1: ใช
0: ่โอ้กว่าจะถึงบ้านใช่ไหมตีสองกว่าจะถึงบ้านกว่าจะทำอะไรเสร็จแล้วเป็นผู้หญิงอ่ะมันนอนเลยไม่ได้มันต้องแบบใช่ไหมแล้วเราก็ต้องห่วงสวยแล้วก็ต้องทาครีมก่อนนอนอย่างเงี้ยโอ้กว่าจะได้นอน
1: ใช่ใช่
0: เสียงใครอ่ะ
1: เสียง
0: ผู้หญิงอ่ะนะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีพี่ข้างๆด้วยนะคะคนเราอ่ะเนาะทำงานทำการน่ะก็โทรมาในรายการเราอู้งานมาเนี่ย
1: ไม่เป็นไรเนาะ
0: แล้วพี่รปภ.คนอื่นเขาฟังขึ้นหนูด้วยปะเนี่ย
1: ซินมิเตอร์สีขาวส่งรูปบ้าน194ซอย36หน้าเตียน
3: ปารุสแดงพี่จ้าปาโซน
0: ค่ะค่ะว208ค่ะ
1: พอสองว่าแปด
0: ขอเพลงกันก่อนเดี๋ยวจะให้ไปทำงานแล้วไม่แกล้งแล
1: ้วไม่หมดเวลาทำงานแล้วเดี๋ยวจะนอนนะ
0: ไม่ได้แล้วหนูเนี่ยจะหมดเวลาคุยก่อนมาอยากฟังเพลงอะไรเจ้าวันนี
1: ้เอาเลย
0: อะไรยัง
1: เอาที่สบายใจเบาวีครับ
0: อ๋อนึกว่าจะบอกหนูว่าแล้วแต่เองจะเปิดเลยเอาที่สบายใจไม่ใช่เนาะอ๋อมันชื่อเพลงนะ
1: พี่เบียร์อยากจะขอเพลงวันแม่มากกว่า
0: ไม่ทันละไม่ทันละเอาที่บายใจมาแล้วน่ะนะ
1: เอาน้องเมย์ใบใจไง
0: แต่ว่าวันแม่วันนี้เขาเปิดกันทั้งวันแล้วหนูดูอยู่ไม่เหลือเพลงอะไรให้หนูเปิดซ้ำแล้วเนี่ยเนี่ยดูพี่ลูกตาลเนี่ยมีดอกกุอะไรดอกมะลิอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยคนดีของแม่อย่างเงี้ยมีโอ้โหเพียบวันแม่เขาจัดไปหมดแล้วเนี่ยดอกแม่วันแม่ดอกไม้วันแม่จากใจลูกชาย

0: กราบแม่เหรอ
1: คะกราบไปแล้วเมื่อกี้ไงก่อนออกมาจากบ้านน่ะน้องๆๆอ่ะเอาที่บายใจนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: ขออนุญาตแจ้งแปด
3: มอบให้ทุกสายทุกนักทุกใหม่ครับ
1: พูดไปในพูดไปในวอลบอกไม่อนุญาต
3: โดยเฉพาะให้น้องเมธิชาด้วยครับ
1: ได้ครับบอกไปในวอลบอกไม่อนุญาตขออนุญาตแจ้งด้วยไม่อนุญาตเออนะอ่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยราอาห่า
3: แล้วไอ้อัยราอาห่าร
1: สชาติดี
3: ๆรสชาติดี
1: ๆทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอาห่า
3: อายระ
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
3: เมื่อไหร่น้องเมย์จะมีครอบครัวเนี่ย
1: หาแฟนก่อนจะหาครอบครัวครอบครัวมีอยู่แล้วมีพ่อแม่ไง
3: เอาแฟนมียังไงยัง
1: แฟนโอ้ยเอาใหม่นะมีครอบครัวหรือยังมีแล้วมีตั้งแต่เกิดเลยเกิดมาก็มีครอบครัวแล้วเลย
3: แฟนไงแฟนไง
1: โอ้ยไม่ได้ครอบครัวกีดกัน
3: พอดีแก่พอดีไม่ต้องเอา
1: ไม่เอาจริงๆนะเป้าหมายในชีวิตคือตั้งใจแล้วว่าจะไม่แต่งงานไม่มีลูก
3: เป็นไปไม่ได
1: ้ทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นไปไม่ได้
3: เวลาแก่ใครจะเลี้ยงเรา
1: แล้วทำไมเลี้ยงตัวเองไม่ได้อ่ะ
3: โอ้จะเลี้ยงตัวเองยังไงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลุกขึ้นไม่รอดต้องทำไงอ่ะ
1: ไม่เห็นยากเลยก็ไปเช่าไอ้นี่ไงตอนนี้เขามีบ้านศูนย์เฮลท์แคร์ของคนสูงอายุแสดงว่าไม่รู้อ่ะสิว่าเขามีแบบนี้มาแล้วน่ะเขาเป็นเหมือนโรงพยาบาลเลยแต่เป็นบ้าน
3: เป็นบ้าน
1: ใช่คือเราสามารถไปเช่าได้ก็คือมันเหมือนเช่าห้องพักอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีบริการของมีนางพยาบาลมาคอยอยู่กับเราตลอดแล้วก็จะมีบ้านส่วนกลางก็คือถ้ามีแบบสามารถขึ้นวีลแชร์เข็นไปเข็นมาได้ใช่ไหมแล้วทุกคนอ่ะก็จะเป็นผู้สูงอายุหมดเลยในเฮลท์แคร์นี้แล้วผู้สูงอายุนะเขาก็จะมีกิจกรรมมีแบบมาทำแบบต่อเลโก้การมีถักนิตติ้งมีวาดรูป
3: เดี๋ยวพี่เบียร์จะติดตามหน้าเฟซลองดูว่าวันไหนถ้าน้องเมย์แต่งงานนะ
1: เออแล้วไงอ่ะถ้าหนูแต่งงานแล้วพี่จะเป็นยังไง
3: ไม่เป็นยังไงหรอกก็พูดเองไม่ใช่เหรอไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูก
1: เอาก็ใจมันไม่อยากมีแต่ถ้าถึงเวลาถ้ามันเจอคนที่ใช่จริงๆมันก็ต้องเลือกถูกไหม
3: โอ้ยสาธุคนนั้นเป็นใครเน
1: า
3: ะ
1: ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็แปลว่าเราคบใครก็ได้ไม่ต้องเลือกเลยเหรอจริงปะเนี่ยเออพ่อแม่เลี้ยงมาอย่างดีขนาดนี้เราก็ต้องคิดเยอะๆนิดนึงอย่างน้อยก็ต้องหาแฟนที่ไม่ทำให้เราเดือดร้อน
3: เอออย่างน้อยดีเจก็สวยสวย
1: ไม่เกี่ยวกับความสวยหรอกมันอยู่ที่ว่าเข้ากันได้หรือเปล่าถูกปะล่ะคนสวยๆดาราดังๆเยอะแยะที่เขาเลิกกัน
3: อ
1: ะใช่ไหมมันอยู่ที่ความสบายใจสุดท้ายแล้วอ่ะว่าบ้านปลายชีวิตจะอยู่ยังไง
3: ไม่เป็นไรตอนนี้น้องเมย์อายุเท่าไหร่ละ
1: อายุ35ค่ะ
3: 35เหรออุ้ยแก่กว่าพี่ไปกี่ปีวะพี่32 34
1: แล้วแก่ไปกี่ปีอ่ะ
3: 3ปี
1: เออแล้วยังไงแล้วเราวางแผนยังไง
3: ใคร
1: เนี่ยวางแผนจะมีครอบครัวยังไงอ่ะ
3: พี่เหรออ
1: ืม
3: โอ้ยวางแผนไปแล้ว
1: อ่ะเราได้ยัง
3: แล้วพี่มีลูกสาวคนหนึ่งแล้วแต่ว่าแม่เขาทิ้งไปตอนนี้เลี้ยงอยู่
1: อ่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่อยากเป็นแบบพี่ไงโอเคป่ะเออชีวิตคนเราก็ต้องเลือกสิหนูจะไปรู้ได้ไงหนูคบไปแล้วสมมติหนูท้องขึ้นมาอ่ะหนูท้องแล้วมีลูกแล้วพ่อของลูกไม่ดีหนูก็ต้องมานั่งเลี้ยงลูกเนี่ยนะเลี้ยงตัวเองคนเดียวก็พอแล้วเออถูกป่ะ
3: โอ้ยเมื่อไหร่จะมาใกล้ๆเนี่ยฮะจะไปดูสักหน่อย
1: ทำไมต้องมาดูด้วยอ่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
3: ครับผม
1: สวัสดีครับนะคะไม่เกี่ยวกับหน้าตามีคนบอกว่าใช่สวยก็เลยเลือกสิไม่เกี่ยวหรอกทุกคนควรเลือกไม่ใช่แค่หนูนะที่ควรเลือกทุกคนควรเลือกเลือกชีวิตที่เป็นของตัวเองที่มันดีที่สุดในชีวิตตัวเองอะว่าแบบไหนมันจะดีที่สุดอะตอนนี้น้องเมย์ก็มีการบริหารการเงินมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการเงินว่าจะออมเงินยังไงถ้าสมมติว่าเราเกษียณถึงอายุ60ปีแล้วเราคิดว่าเราจะเลิกทำงานเราจะมีเงินเลี้ยงตัวเองสมมติว่าเดือนละ 20,000 ยาวนานไปจนถึงอายุ

90ปีอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการวางแผนชีวิตล่วงหน้าถูกไหมคะก็แค่นั้นเองเราก็วางแผนแล้วเราก็ไม่ต้องทำงานหลัง60ปีเราก็มีเงินเก็บที่จะดูแลตัวเองได้จนถึงอายุ90เห็นไหมแล้วเราก็ไม่เป็นภาระให้ใครต่อให้เรามีลูกลูกเราก็ไม่ต้องมาเลี้ยงเราด้วยก็เขาก็จะได้มีชีวิตของเขาเติบโตไปก็ดูแลตัวเองมีครอบครัวของตัวเองสร้างครอบครัวของตัวเองใช้เงินของเขาที่เขาหามาได้กับครอบครัวของเขาไม่ต้องมาสนใจว่าเขาจะต้องเลี้ยงดูเราอ่ะเนาะเขาเรียกว่ามีลูกเมื่อพร้อมก็นี่ยังไม่พร้อมกลัวว่ามีแล้วมันจะไม่ดีหรือว่าเลี้ยงได้ไม่ดีอย่างเงี้ยก็ยังไม่เอาเพราะว่าคิดเอาไว้ว่าถ้ามีลูกก็ต้องแบบเรียนอินเตอร์ต้องเรียนแบบได้หลายภาษาอะไรเงี้ยต้องมีแบบถ้าลูกอยากเรียนพิเศษอะไรเราต้องแบบให้ลูกไปเรียนได้อะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็บอกเขาว่าอ๋อแม่ไม่มีเงินลูกเงี้ยไม่เอาอ่ะอย่างนั้นอ่ะไม่อยากอยู่ในสภาพนั้นเลยถ้าลูกแบบว่าแม่หนูอยากเรียนว่ายน้ำอ๋อไม่มีเงินลูกอ๋อแม่หนูอยากเรียนรำไม่มีเงินลูกอย่างเงี้ยไม่เอาหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาไม่พร้อมนะคะมาโถแล้วอยู่ดีๆเข้าเรื่องส่วนตัวหนูได้ไงเนี่ยอ่ะมาสี่ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโ
3: อไอเรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วดู

0: นมไก่เดือยนะคะผลงานเพลงจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนี่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นศิลปินท่านหนึ่งที่ยอมรับว่าขยันจริงๆตั้งแต่รู้จักกับคุณพี่เขามานี่พี่เขาแบบออกซิงเกิลเยอะมากแบบมากจนมากจนเราแบบว่าโอ้เข้ากับทุกสถานการณ์นะอย่างช่วงแบบชายแดนไทยเขมรงี้ใช่ไหมพี่ดวงดีก็มีออกซิงเกิลมาด้วยโอ้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มาช่วยกิจกรรมกับมหานครแฟมิลี่บ่อยมากด้วยก็เลยยอมรับว่าเป็นศิลปินที่ขยันมากนี่ถ้าหนูทำเกียรติบัตรให้ได้นี่หนูมอบโล่เลยจริงๆอ่ะไอ้หนุ่มไก่เดือยนะคะดวงดีศรีวิชัยสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยชาญชัยนรงค์นะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์หมาใบเตยนั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะถ้าชื่นชอบก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านช่องทาง SMS 4689400นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเคี้ยวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาติดเอาไว้ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะขอมาทุกวันทุกวันจริงๆอ่ะยอมแล้วจ้ายอมแล้วสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยหัวใจศิลป์นะคะและกลางดาวจากไลอ้อนกาดบัณฑิตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอัปเดตราคายางกันหน่อยเนาะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทครองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท60สตางค์นะคะจริงๆเท่าเมื่อวานเกือบหมดเลยยางลูกขุนนะคะ88บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาทน้ำยาง72บาท60สตางค์มีแค่น้ำยางนะที่ลดลงที่เหลือเท่าเดิมนะคะ

0: แล้วก็มีแนะนำผลงานเพลงเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะมีขอกลางดาวน้องเมย์เปิดให้แล้วนะบอกคุณเมย์คุณเมย์ทิชาเปิดอะไรนะโอ้ดวงใจเหรอหรืออ๋อ เปิดดวงใจหรือปิดดวงใจล่ะเพราะว่าเมื่อกี้มีพี่ที่เขาสวดมนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เขาอวยพรน่ะเปิดโลกอะไรสักอย่างเพลงสดแสนดีขึ้นหิ่งควรทำโคเวอร์ด้วย AI ออกทาง TikTok ได้แล้วนะเผื่อจะดัง ยังไม่ได้ทำนะสิขอเพลงกล่อมลูกด้วยนะคะจากสุนารีราชสีมานะจากน้องแวนนะคะแนะนำเข้ามาเออแวนเริ่มมีพัฒนาการในการขอเพลงแล้วนะเริ่มมีการเปลี่ยนเพลงเรื่อยๆอ่ะเริ่มจับทางได้ เดี๋ยวค่อยๆนะคะสลับกันบ้างเนาะมีคุณผู้ฟังแนะนำผลงานเพลงเข้ามาค่อนข้างเยอะปิดท้ายในช่วงนี้นะคะช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะกับความรักเจ้าขาพัชราแวงวันนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตี2สำหรับวันนี้แก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ครับต้อนรับคุณผู้ฟังมีจังหวะกันสักหน่อย 2:14 นกับ FM 95 3เพลงครับเปิดมาด้วยบ่ต้องการเสียใจจากน้องแบมพายรินใจสิเพลำไยหายทองคำรักเติมโปรครับจากวงเส้นเล็กกับฮิตมาราธอนสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับรับช่วงต่อมาจากน้องเมธิชาคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวง1ค่ำคืนนะจากตี2ไปจนถึงตี5บนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งมหานครก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั่วทั้งประเทศณขณะนี้กันด้วยนะครับช่องทางการขอเพลงอยากเพิ่มเติมเพลงไหนช่วงดึกๆแบบนี้นะครับก็ถือได้ว่าเช้ามืดแล้วกันเนาะเข้าสู่เช้าวันใหม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตี 2:15 นสำหรับวันพุธนะครับกลางสัปดาห์วันที่12สิงหาคมช่องทางการขอเพลงครับเน้นย้ำกันก่อนเผื่อใครอยากจะเพิ่มเติมขอเพลงนะครับก็แนะนำเข้ามาได้นะกับ FM 95ที่หมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ส่วนทาง Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ทาง SMS ครับมีพี่กว้างนะครับจากสุราษฎร์ธานีไอ้กว้างของเราบอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตครับวันนี้ฝากเพลงอ้อนแม่จองเมียเอกพลมนตรการส่วนทางหลังไมค์สวัสดีไปถึงคุณวิทยาศรีสะเกษครับพี่นันเพชรชบูรณ์รวมไปถึงคุณวาสนาแถวแถวเขตประเวศด้วยเนาะ Facebook ครับผมสวัสดีไปถึงพี่พินโยฝากเพลงลักแกงของวงลูกครักพี่ประสิทธิ์ก็แวะมาแล้วนะคุณพี่แมวเซาคุณทิพสุดาคุณพี่จรัสทักทายด้วยนะครับช่วงตี2แบบนี้รับชมต่อมาจากน้องเมย์เนาะมีคุณบอนวีครับผมจากทุ่งสงทักทายกันนะครับพ่อข้อเพลงพ่อชายไม่พ่อโชคห้องนิวพงศกรคุณอุดรผิวนวลทักทายด้วยครับวันนี้อยู่กับโอ๊ตคณิตมาแทนพี่เพชรนะคุณเกษมคุณพี่อัมภัยแวะมาแล้วคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วทางไลฟ์สดเนาะคุณพัชรีนี่บอกว่าทักทายนะคะน้องโอ๊ตจากแม่ค้าแกง อยู่ป่าพยอมพัทลุงบ้านเดียวกับผมเลยแต่คนละอำเภอนะครับคุณระมิดาคุณสุทัศน์ขอเพลงลักแกงเพลงลักแกงวันนี้ขายดีจังเลยแกงไร่ดีนี่ป่านี้คุณประสิทธิ์ครับฝากเพลงน้ำตาคนเลวเกษมคมสันมาตอนนี้หนึ่งสายรอรับกันอยู่แล้วโทรมาได้เลยนะครับทักทายพอประมาณก่อนเดี๋ยวไล่เรียงทักทายกันไปเรื่อยๆสวัสดีไปถึงพี่ๆสายอาชีพขับรถด้วยนะครับนี่วันนี้ผมได้เจอพี่แท็กซี่ที่น่ารักเหลือเกินขอบพระคุณมากเลยนี่ยินดีที่ได้รู้จักพี่ดอกของเราไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่า

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมเรนสายอยู่กับคุณพี่อะไรครับ
2: พี่ไพรคนงามจุฬาภรณ์ค่ะ
1: นี่พี่ไพรคนงามอยู่จุฬาภรณ์สุราษฎร์ธานีนะครับผมวันนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่ไพร
2: กำลังไปตัดหยางจ้า
1: อ๋อตื่นหน้าแล้วไหม
2: ตัดเลยค่ะกินกาแฟปอดเสร็จ
1: ให้งวงแล้วนะ
2: ก็น้องโอ๊ตอยู
1: ่ไอ้ยะชื่นใจจังเลยแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: กินข้าวหรือยังคะ
1: ดีเจยังไม่กินที่แต่ทำทายเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยว่าคนฟังว่าหลักแกงก้อนตาข่อยอ้วงข้าว
2: แกงง่วงงานหมาคนนี
1: ้โอ้โหอะไรใส่ก็เพลงหลักแกงจังเสียนะวันนี้ฝากเพลงกินข้าวหรือยังของพี่ต่ายอรทัยนะพี่ภัย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มอบให้ใครครับเชิญเลย
2: พ่อแม่เนนจักจ้าม
1: ีอะไรจะบอกถึงเนนจักไหม
2: แม่ไอ้ลุกขึ้นไวๆไปตัดยางด้วยกันค่ะ
1: เออนี่อย่าต้องให้พี่ไพรรองไก่เตือนเนอนะพนันใช่ไหมไก่เตือนเนอขั้นเตือนทั้งบ้านน่ะ
2: โน่พินกันโน่พินเขาจะหมดละกาช่วงพิจายุทธแกนจุฬาพ่อแล้วก็ทุกคนทั่วประเทศเลยนะคะ
1: ได้เลยมอบไปทุกเสียงทุกสายทั่วทั้งประเทศด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ที่ฟังรายการนี้อยู่ค่ะ
1: ครับผมมีพลังกายพลังใจนะพี่พลายในการกรีดยางนะ
2: ค่ะแต่ฝนไม่ตกเลยยางเลงไม่ไกลออกอยู
1: ่มันเนาะพอตอกนี่ก็ใส่ยางพอไม่ตอกมันยางก็ออกไม่ค่อยเยอะใช่ไหม
2: ใช่จ้าน
1: ี่ๆยังไงก็ส่งกำลังใจเช่นกันนะพี่นะวันนี้ขอบคุณด้วยที่โทรมาฝากเพลงนะพี่
2: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: หนึ่งสายหน้าไมค์ครับพี่ไพรจากสมุทรขออภัยสุราษฎร์ธานีกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: สายชิลฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: แหมผมพูดข้อมูลผิดเนาะจุฬาภรณ์นี่อยู่นครศรีธรรมราชขออภัยครับผมมีคุณพัชรีจากพัทลุงนี่ฝากเพลงวันว่างที่ตั้งใจของคุณตั๊กแตนชลดาสวัสดีน้องแบมด้วยนะทางไลฟ์สดพี่หนูพินเมืองนครก็ตื่นนอนมาแล้วทักทายด้วยพี่หลังไมค์ทักทายเพิ่มเติมคุณสุภาพสงขลาคุณสุวัฒน์อ่างทองครับพี่เล็กสุราษฎร์ธานีด้วยนะจ๊ะฟังเพลงกันต่อเนื่องสักหน่อย

0: ผู้ผิดหวังครับงานจากมนต์สิทธิ์คำสร้อยกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ 2:40 นาทีครับคุณฟังช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ทางหลังไมค์นะครับผมมีฝากเพลงนี้ของอาเสรีรุ่งสว่างเข้ามากระท่อมสาวเมินครับมาภัยพี่สุภาพสงขลาด้วยนะ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: 2:48 นาทียังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะทักทายทั่วทั้งประเทศนะขณะนี้แต่คุณผู้ฟังใครที่รู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องราวของกลิ่นตัวจากการปฏิบัติหน้าที่นะกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันเวลาเราทำงานเหงื่อออกเยอะอาจจะมีกลิ่นตัวใช่ไหมตัวนี้แนะนำกันสักหน่อยสำหรับสุกสกินสบู่สมุนไพรครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดที่จะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกได้ทั่วร่างกายเลยคุณฟังหรือจะล้างหน้าก็ได้เช่นกันเอาไปสระผมก็ยังได้เป็นสูตรเย็นครับทำให้รู้สึกสดชื่นสบู่ตัวนี้มีฟองเยอะครับมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นในราคาเพียง999บาทครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์02-114-3990ย้ำอีกครั้งครับ02-114-3990หรือแอดไลน์ได้ที่ @shopmania ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับสุกสกินสบู่สมุนไพรครับ

หัวใจถึงท้ายกับงานจากอมูพงเทพกระโดนชำนาญครับคุณฟังพี่ประสิทธิ์ฝากไว้ทางไลฟ์สดนะสังเกตครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับพาเรทเพลงฮิตพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่

0: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้า
3: ดำเนินมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับ3นาฬิกากับอีก2นาทีในช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค1สายหน้าใหม่รอพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่สุวัฒน์ครับ
4: สวัสดีครับน้องโอ๊ต
3: ครับยังไม่เข้านอนนะพี่นะ
4: ก็ยังครับ
3: โอเครบกวนนิดนึงจากอ่างทองนะพี่สุวัฒน
4: ์ครับ
3: วันนี้ฝากเพลงอะไรมาช่วยกันจัดพาเรทเพลงฮิตครับพี่
4: ดำเด็ดเดียวครับ
3: ดำเด็ดเดียวของพี่แหม่มพี่มารำนะพี่สุวัฒน
4: ์ครับ
3: เพลงมันๆกันเลยมอบให้ใครครับช่วงดึกๆแบบนี
4: ้ก็ให้นกสุพรรณแล้วก็นมหนองแต้แล้วก็วันนี้จากสุโขทัยครับ
3: ครับอ๋อนี
4: ่แล้วก็ให้พี่เต้ให้น้องหลังไมค์ด้วยครับ
3: ครับได้เลย
4: แล้วก็น้องโอ๊ตด้วยนะครับ
3: ได้พี่สุวัฒน์ครับผมอ๋อนี่พี่สุวัฒน์ประจำช่วงดึกเนาะส่วนพี่หนุ่มน้องแต้และพี่นกนี่จะช่วงผมช่วงเย็นๆหัวค่ำยังอยู
4: ่ช่วงนี้เขาเข้านอนยังก็ไม่รู
3: ้น่าจะยังหลับอยู่แต่เดี๋ยวสักพักก็จะตื่นมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่สุวัฒน์พอจำสโลแกนได้หรือยังครับ
4: ใช่น้องโอ๊ตน้ำดีกว่าครับ
3: ได้ครับพี่สุวัฒน์ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้ปังตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
3: สชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาห่า
4: ไอยราอาห่า
3: เรียบร้อยพี่สุวัฒน์ขอบพระคุณด้วยนะครับพี่ที่แวะมาฝากเพลงนะ
4: ครับก็ให้แฟนเพลงทุกเสียงทุกสายเลยครับ
3: ได้เลยครับผมสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: นี่นะครับอ่ะ3นาฬิกา4นาทีครับฟังเพลงต่อเนื่องกันไปเลยนะชุดนี้มวลๆจอยๆคุณฟังเริ่มต้นจากพี่เจเน็ตเขียวสาวดำรำพันธ์

ลงานเพลงครับมันเลยนี่จาก4สาววันนี้ขบวนพาเหรดก็เปิดมาด้วยสาวดำรำพันเจเน็ตเขียวดำแดดเดียวเงินจากพี่แหม่มพี่มันรำไม่ได้ตั้งใจดำเงินจากพี่กระแตครับและปิดท้ายด้วยว่า

0: นาอีแลเงินจากน้องป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นี่ก็เป็นพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคชั่วโมงนี้ครับ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ก่อนฟังเพลงกันต่ออรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับเพิ่มเติมกันตอนนี้3:21 นอรุณสวัสดิ์ถึงเช้าวันใหม่ด้วยนะพี่ขาวดอนเมืองก็เตรียมตัวที่จะไปขายขนมช่วงเช้าๆเนาะพี่หนูวันมาฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันอนันต์คุณสมคิดสวัสดีด้วยนะครับพี่โสรยาอ่ะบอกว่าฟอนไมตอกน้องออเดอร์ยางการนำก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันนี้สวัสดีด้วยแกบอกว่าฟังตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวฟังยาวๆไปจนเช้าเลยคุณพรจากอุตรดิตถ์บอกว่าทำไมมีแต่เพลงดำล่ะคะดำใจดีก็พอแล้วโอ้โหเหมือนพี่ณเดชน์ของพี่พรใช่ไหมฟังแล้วคิดถึงใช่ไหมสารภาพมาเลยพี่บอนวี่จากถุงส่งบอกว่ารายงานตัวกันครับมาทวงเพลงครับน้องโอ๊ตครับพอใช้ไม่พอโชว์นี่ของนิวพงศกรนั้นตัวใดอีเปิดนะพี่ประสิทธิ์ก็ยังคงอยู่นะบอกว่าตัดยางยาวๆพอดีเจแรงไว้ทักท้ายทาง Facebook นี้คอมเมนต์เลยนะสุดยอดจริงพี่ประสิทธิ์เราคุณดวงใจอรุณสวัสดิ์ด้วยครับช่วง3:00ใกล้จะครึ่งแบบนี้คุณสุภัทราคุณขนมถังแตกนี่ชื่อเฟซนะมาแต่ตัวจริงนี่รวยและรับรำรวยนะครับบอกว่าฟังจากตลาดสดพัทลุงค่ะขายขนมถังแตกน้องโอ๊ตผมเหนื่อยแล้วแหละนะครับผมขอบคุณด้วยที่แวะมาคอมเมนต์นะคุณแม่ค้ากล้วยทอดขาเลาะนี่ก็ตื่นนอนเรียบร้อยเตรียมตัวที่จะเขาเรียกว่ากวนแป้งใช่ไหมเตรียมแป้งบอกว่ารอเหมือนน้องโอ๊ตเลยมากินกาแฟก่อนเลยน้องโอ๊ตโดบกันหน่อยเช้ามืดแบบนี้คุณสาวครามก็ยังคงอยู่ตั้งแต่ชั่วโมงที่1เนาะมีคุณสุภากรก็บอกว่าพี่ยังไม่ได้นอนเหมือนน้องโอ๊ตนี่แหละนะครับผมนะก็เพิ่งเก็บร้านเสร็จก็แวะมาคอมเมนต์กันไปเรื่อยๆกันไปคุณจารุวันฝากเพลงคนตายที่ยังหายใจของน้องโอ๊ตอาสยามแม่น้องแชมป์สุดหล่อพ่อค้ากะทิสดโชคชัยสี่ก็บอกว่ายังอยู่นะพี่โอ๊ตนะน่ารอฟังเพลงตามคำขออยู่เนี่ยพี่โอ๊ตอรุณสวัสดิ์ถึงคุณสุนีด้วยนะครับคอมเมนต์สติ๊กเกอร์เข้ามามาคุณเออินทิราอรุณสวัสดิ์ด้วยอีกหนึ่งท่านประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟเพลงตามคำขอปาลินครับผมปาลินบอกว่าทักทายกับล่วงโอ๊ตครับพอแล่งตายแล่งกลางพุ่มกระผ่าเพียนนั่นครับถ้าผันผือก็ขออภัยกันแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเสิร์ฟตามคำขอก่อนทางหลังใหม่พี่นันเพชรบุญฝากไว้บักขี้เล่าสาวผัวทิ้ง

0: เพลงนี้ชื่อว่าลอยกระทงสุโขทัยครับแหมรวมศิลปินไว้หลายท่านเลยทีเดียวครับเพลงนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่ยิ่งยงยอดบัวงามครับแพรวาพัชรีแหม่มพี่มานรำพี่โยโย่สิมนมาศพี่รักรุ่งโรจน์พี่สอนเงินเพชรดอนตูมนะครับซึ่งเพลงนี้คำร้องทำนองได้จากอาจารย์ปรีชาเจริญศรีเรียบเรียงเสียงประสานครับโดยอาจารย์อ้วนนครชัยศรีชื่อเพลงอีกสักรอบนะลอยกระทงสุโขทัยเผื่อใครที่ชื่นชอบก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้นะครับกับช่วงเวลาของจอคิวิตครับเพลงใหม่ที่เราแนะนำก็ต้องขอบพระคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: 3นาฬิกา36นาทีเว็บอ่านคอมเมนต์ทางไลฟ์สดสักหน่อยพี่อุไรนี่บอกว่าไม่ง่วงนอนหรือน้องโอ๊ตง่วงครับพี่คุณมาลีบอกว่าขอเพลงอย่าใจกระจอกนะคะจัดให้หน่อยหนูเล็กกากาแหมชั่วโมงที่1ผมเปิดขอกำลังใจไปแล้วนะสิพี่มาลีเปลี่ยนเพลงได้ไหมคุณสุภัทราบอกว่าเพลงร้อยถูกเพลงเลยค่ะน้องโอ๊ตค่ะนะเขาต้องขอบพระคุณคุณฟังที่แวะมาฝากเพลงกันหลากหลายแนวเพลงนะแต่ช่วงนี้เกี่ยวกับงานวัดสักหน่อยเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาทางไลฟ์สดด้วยครับงานจากพี่กุ้งสุธิราชฟิชชิ่งกับน็อตทอยชื่อว่างานวัดบ้านเรา

0: ามคำขอครับกับฮิตที่18ประจำสัปดาห์นี้ตกลงมาจากฮิตที่13เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใครคือคนที่ใช่ของเธองั้นจากน้องนันอนันต์ครับหนึ่งซิงเกิลกันก่อนนะครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: จากพี่สอนสินชัยครับหัวเก่าอยากฟังคอมเมนต์ฝากไว้นะฮะแต่ผมจำชื่อเฟซไม่ได้ขออภัยด้วยนะ3:54 นกันแล้วครับอรุณสวัสดิ์เบื้องต้นกันสักหน่อยอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องเช้าวันใหม่กันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่นันทายังอยู่นะคุณดวงเดือนอรุณสวัสดิ์ครับคุณสุฮอนแลนด์พี่มงคลด้วยนะฮะรวมไปถึงทีมงานจากเขียงหมูนะวังล่อเนาะอ่ะก็อรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับก็บอกว่าตอนนี้มีไทยช่วยไทยมาอุดหนุนกันได้เลยเปิดเขียงเรียบร้อยแล้วนะครับอรุณสวัสดิ์ไปถึงน้องทิพย์สุดามีคุณอารมณ์บอกว่าตัดยางไปกรีดยางไปก็ฟังวิทยุไปแต่บางทีสัญญาณมันหายไปบ้างเนาะในป่ายางในสวนยางมีคุณสุบินนี่ก็บอกว่าขอพี่น้องพี่โอ๊ตครับขอเพลงเมียเช่าสักเพลงนะเดี๋ยวดูให้ชั่วโมงหน้ายังอยู่กันต่อนะครับคุณบรรเทาอรุณสวัสดิ์ด้วยมอร์นิ่งกันเนาะบอกว่าเช้าๆนี่ขอเพลงตื๊ดๆหน่อยหอมพวกไปฝากป้าคุณสุพัฒน์ฝากเพลงรักเข้าไส้ของน้องลีโออาทิตย์มีใครอีกเอ่ยคุณพี่ช่วงพิชัยยุทธอรุณสวัสดิ์ด้วยนะมาคุณสาวครามยังอยู่ขอบคุณด้วยแล้วกันทักทายเบื้องต้นกันก่อนเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะครับหลัง4:00 นเดี๋ยวก็มาไล่เรียงทักทายชื่อกันตามธรรมเนียมของช่วงพีเพชรนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับช่วงของเพื่อนเพลงหวานกันเลยครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ช่วงเพื่อนเพลงหวานขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ต่อเนื่องจากผัวเก่าสักนิดหนึ่งเลือกเพลงนี้มานะครับสิทธิ์ของเธออัศนีวสันต์เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับเดี๋ยวมาทักทายอ่านชื่อกันนะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จากน้องนิวพงศกรครับเพลงนี้ถูกแนะนำจากพี่บอนวี่กันกับครอบครัวคุณมาครับชื่อเพลงว่าพอใช้ไม่พอโชว์แม่โดนใจใครหลายๆคนนะสี่นาฬิกา11นาทีครับผมยังอยู่กับ FM 95วันนี้อยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงก่อนหน้านั้นนอกจากพอใช้ไม่พอโชว์ก็จะเป็นความรักของยักษ์เขียวงานจากพี่เดี่ยวไออุ่นถูกแนะนำผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดเช่นกันสองเพลงต่อเนื่องครับต้อนรับชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่3กันแล้วกับมหานครออนไลน์ฮิต
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: มาทักทายเอ่ยนามกันสักหน่อยนะครับอรุณสวัสดิ์พี่สมคิดยังอยู่ครับพี่ประณีตคุณดวงเดือนนะพี่พรจากอุตรดิตถ์พี่หนูพินเมืองนครก็กรีดยางกันอยู่คุณอุไรปราบปรามอรุณสวัสดิ์ไปถึงเอ้ยสาวปากแดงเชียร์นุ่นนิ่มด้วยนะถามว่าดีเจง่วงไหมนิดหน่อยนะฮะแต่ก็เกือบหลับคุณเกษมครับบอกว่าคนเขาพระทองยังอยู่นะคะยังฟังอยู่คุณยายออดนะสวัสดีด้วยแวะมาฟังเพลงน้องนันนันเปิดไปแล้วชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณชยานุนิมก็บอกว่าเพลงเพราะจังเลยค่ะภาษาใต้อยากมีแฟนเป็นคนใต้เหมือนกันเป็นคนพัทลุงด้วยได้ไหมนี่แกงแกงพี่นิมอรุณสวัสดิ์นะคุณไทรัตแตงโมครับอรุณสวัสดิ์เช่นกันพี่อุดรรถขยะบางนาแวะมาแล้วสวัสดีครับผมแหมนานๆได้เจอกันทีก็มาแทนพี่เพชรนะครับคุณสุภัตรายังอยู่คุณบุญเรียนเจเล็กขนมกะหรี่ปั๊บกู๊ดมอร์นิ่งครับเจเล็กครับอรุณสวัสดิ์นะแหมขนมกะหรี่ปั๊บเขาอร่อยอยู่ฉะเชิงเซาคุณฟังคุณแม่นันทาก็ยังอยู่นะรอฟังเพลงของลูกเพชรลูกเพชรอะไรลูกเพชรคทาวุฒิอ่านเกมไม่ขาดเพลงใหม่ของน้องเพชรเขาอ่ะนะครับคุณพยับครับสวัสดีด้วยบอกว่าพอใช้นี่แต่ไม่พอใช้ในชีวิตจริงแต่อะไรก็ยังดีพี่ได้มีเงินได้ใช้นี่เนาะนี่ว่ากันไปบางคนก็ต้องสู้ชีวิตแต่ถือว่ามันก็ยังดีได้มีเงินเข้ามาไงกำนันแดงครับอรุณสวัสดิ์ด้วยมีเหลือใช้เหลือโชว์อิจฉานะสำหรับบางท่านนี่นะก็ว่ากันไปคุณพรพิมลจากระยองครับแมซี่คนงามลั่นสกาบอกว่าตกใจเม็ดเลยแมซี่ตื่นมาอีค่ายข้ออ๋อวันนี้วันหยุดเนาะแม่เนาะลืมไปจะแซวไม่ถูกแม่บอกว่านี่ตกใจเลยเอ้าลูกโอ๊ตไม่ใช่ลูกแพทย์แม่เกือบถักพิษคุณนงนุชอรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับนี่อ่านชื่อเฟซไปเรื่อยๆท่านนี้สวัสดีด้วยนะครับผมพี่เซเบ้นะกิเซเบ้มีคุณบรรเทายังอยู่บอกว่าฟังน้องโอ๊ตไปจนจบรายการต่อเนื่องไปจนช่วงพี่สีพี่ดงเนาะแม่ค้ากล้วยทอดขาเลาะแวะมาฝากเพลงคิดถึงคนไกลบ้านคุณประสิทธิ์ชนะรบนี่บอกว่าผมยังโสดครับในสวนยางใครอีพันเพื่อไม่รู้แต่ผมโสดนี่ครับ เปิดแพงไก่คล้องเลยนะครับผมนะหาคู่เลยนะพี่แมมพวายอรุณสวัสดิ์ด้วยบอกว่าน้องโอ๊ตมาโกปี้ร้อนๆเลยนี่ตอนนี้นะแกล้มกับอะไรพี่ปาต้องโกเหมือนเดิมนะพี่แมมนี่คุณพรพี่มนก็บอกว่าวันนี้อากาศที่ระยองอากาศดีมากมีใครอีกเอ่ยคุณพิเชษใช่ไหมพี่พิเชษสวัสดีครับผมจากสมุทรปราการขอบพระคุณด้วยนะพี่เอ๋ก็ขอเพลงบุษบาไอโอดเปิดเพลงบุษบาเด้อจากทุ่งโกชุมพรครับผมคุณจารุวันก็บอกว่าอยู่ด้วยคนยังอยู่นะคุณอารมณ์คอมเมนต์มาบอกว่าต้นทุนก็ไม่เมตัดยางเพื่อนเปนี้ก็ว่ากันไปก็ยังดีนะครับได้มีหน้าที่การงานพี่นะอย่าบางทีเนาะ100ของคนเรามันอาจจะมีค่าแตกต่างกันนิดหน่อยเขาเรียกว่าประมาณนั้นนะอธิบายไม่ถูกแล้วสมองสติไม่ค่อยพี่เข้าไปกันจริงๆแต่ก็ยังดีมันเรายังมีงานทำยังได้แบบว่ามีเงินนะนี่อย่างที่พี่อารมณ์บอกต้นทุนชีวิตมันก็แตกต่างกันไปทางเลือกบางคนมันก็มีน้อยก็ต้องสู้ดิ้นรนกันไปตามวิถีทางของเราคุณเจเล็กก็จองกฐินคืนถิ่นในช่วง AEC เพลงช้างเผือกนะครับคุณวันนี้อรุณสวัสดิ์ด้วยคุณพี่หนูพินก็บอกว่าเหมือนกันค่ะต้นทุนก็ห้าไม้ตัดยางเพื่อนเหมือนกันนี่นะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับมาเดินทางกันต่อกับช่วงของเพลงคริสตอรี่

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: าช่วงนี้ครับขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสองเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามานะครับทั้งหลังบ้านแล้วก็ทางไลฟ์สดเริ่มต้นจากเมกอภิสิทธิ์กันก่อนคนพอกระเทินครับสวัสดีคุณเล็กด้วยนะฮะคุณเล็กยินดีขอเพลงเจ้านางเอ๋ยของน้องเบียร์บอกว่าจากประจวบค่ะ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: งานใหม่จากเพชรคทาวุฒินะครับซิงเกิลนี้อ่านเกมไม่ขาดมอบให้แม่ๆด้วยนะครับที่แนะนำคอมเมนต์เข้ามาผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เข้าสู่ช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณโดยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับ4:31 นอรุณสวัสดิ์ไปถึงคุณยันสอนบอกว่าสวัสดีตอนเช้าครับคุณแม่ทุกท่านรวมไปถึงสำนักข่าวไทย FM 100.5 รวมไปถึง95

0: ลูกทุ่งมหานครนะอ่ะผ่านทางไลฟ์สดนี่ก็มีหลายคนก็แวะมาสุขสันต์วันแม่เนาะก็อยากให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะคุณพี่มีนาดวนทองแม่ซี่คนงามลั่นสก้ากันนะครับคุณสุพัฒน์นี่ก็บอกว่าใครมีวันหยุดพักผ่อนวันนี้ก็อยู่กับครอบครัวดูแลคุณแม่ไหว้แล้วก็กอดคุณแม่ท่านนะคุณชยานุชนิ่มสวัสดีด้วยเดี๋ยวนะอ่านออกอากาศได้ไหม แหมต้องเซ็นเซอร์ตัวเองไว้ก่อนนะแหมซี่คนงามนี่เป็นห่วงลูกโอ๊ตเมื่อวานเหนื่อยแล้วไม่นี่ลูกโอ๊ตแม่วันนี้วันหยุดแม่ก็ไม่ได้ค่ายคล้องไหวส่งข้าวมาให้น้องทิพย์สุดาบอกว่าล็อกวันแล้วนะอยากเจออีกแล้วได้เลยได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีกิจกรรมกันอยู่นะครับก็เป็นกิจกรรมการกุศลแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอติดตามทุกช่วงนักจัดรายการรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของทางคลื่นลูกทุ่งมหานครของเรานะครับก็กิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะอ่ะประมาณนี้ละกันครับ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ยังคงอยู่นะครับหลายคนนี่พี่บอนวีก็บอกว่าผมยังอยู่ครับแน่ทักทายได้เรื่อยๆบายใจบายออกบายใจส่วนเอาที่บายใจเพลงพี่บ่าววีนี่หลายคนก็ขอมาตั้งแต่ช่วงตีสองนะเดี๋ยวทยอยดูให้แล้วกันพี่แหม่มโพหวายบอกว่าน้องโอ๊ตได้กอดแม่ไม่วันนี้ยังไม่ได้กอดที่ครับเพราะแม่พึ่งตื่นนะเดี๋ยวรอบนี้จัดรายการเซตนี้แหละไปรอบไปกอดแม่สักนิดลาวแล้วก็ไปห้าเบียร์จักแม่ พ่อแม่ได้เงินผู้สูงอายุไง ไปลักเลยนะเดี๋ยวนกลอยเอาชาติ แกล้งเล่นแกล้งเล่นนะครับอ่านคอมเมนต์กันต่อครับเพลินเพลิน4:33พี่บุญเรียนนี่บอกว่าวันแม่แล้วน้องโอ๊ตรักแม่เยอะนะโอ้นี่ถ้าผมไม่รักแม่นี่ก็ไม่รู้จะยังไงที่ดึกดึกดื่นดื่นยังนั่งเฝ้าห้องส่งนี้ก็เพื่อแม่เนาะเพื่อครอบครัวประมาณนั้นคุณลำพันธ์สวัสดีด้วยคุณปกิตติใช่ไหมพี่ผมเขาพายจริงๆอ่านไม่ค่อยทันบอกว่าสวัสดีน้องโอ๊ตนะมีคุณสุทัศน์อรุณสวัสดิ์ด้วยพี่ยามเช้าแบบนี้คุณมังกรแวะมาแล้วคุณชยานุชนิ่มบอกว่าเย่ดีเจใกล้จะได้กลับไปนอนแล้วคุณก้านกล้วยคุณสังเวียนนี่พร้อมขอบพระคุณด้วยนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาฟังตามขอต่ออย่าให้ดีเจพูดเยอะดีเจพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแม่ก็อยู่เป็นเพื่อนคุณมาตั้งแต่ตีสองนะครับคุณนิ่มบอกว่าไปกอดด้วยคนได้ไหมคะทำอินเนอร์เสียงแบบนี้หรือเปล่าพี่นิ่มนี่ตอนนี้ส่งออกอากาศทั่วประเทศน่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
1: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
3: มาสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับ10:51 กับ FM 95วันนี้ก็ต้องขออนุญาตอวยพรวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับให้คุณแม่รวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในฐานะของคุณแม่นะของลูกๆก็ขอให้มีแต่ความสุขและกันมีความสดใสลูกหลานก็ทำให้หัวใจของคุณแม่ใจฟูแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่สำคัญอยากให้สุขภาพร่างกายของคุณแม่แข็งแรงด้วยและกันนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็มอบให้ทั้งความอบอุ่นความรักเพราะว่าการเป็นแม่คนนี่ต้องเสียสละค่อนข้างเยอะมากๆเลยจริงๆนะฮะถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นแม่นะแต่ก็เข้าใจเพราะว่าพออยู่ในช่วงวัยที่เริ่มจะมีครอบครัวพอมีลูกปุ๊บโอ้โหเสียสละแบ่งเรื่องราวของชีวิตตัวเองนี่แหละให้ลูกซะเป็นหลักเลยก็ว่าได้ใช่ไหมดังนั้นแล้ววันนี้วันแม่หลายคนก็เตรียมตัวที่จะแสดงความรักต่อคุณแม่และก็คนในครอบครัวนะครับยังไงก็ขอให้ชาวลูกทุ่งมหานครมีแต่ความสุขและก็สมหวังและกันนะครับมีแต่ความสดใสตลอดทั้งวันวันนี้เป็นวันหยุดราชการกันด้วยนะครับนอกจากเป็นวันแม่แล้วก็อย่างเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับก็ได้หยุดกันพักผ่อนให้เต็มที่แต่ FM 95ก็ยังดูแลคุณผู้ฟังกันอยู่มาทิ้งท้ายกันเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตส่งต่อให้กับพี่ศรีสิวิไลสมทรงรวมไปถึงพี่ดงจามอนกิจสวภาคเพลงนี้วันนี้ถูกแนะนำเข้ามาเยอะเลยจริงๆเอาเทบายใจเอาที่บายใจครับงานจากพี่บาวีเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับผมช่วง4 โมงเย็นจนถึง1 ทุ่มครับสำหรับวันนี้ช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569